0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
3: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่
2: แต่พอมาห้องจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยเหรอ
2: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
2: งแล้ว
1: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ย
1: ต้อง
2: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับพอดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยเป็นไงเดินโถเนี่ย
2: อะไร
1: ถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนี่เหรอเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละโ
2: อ
1: ้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียงก็เต็มที่ห้า
1: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลย
1: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยต้องนอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรวะแล้วก็มีอะไร
2: อะไร
1: อ
2: ันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: มีบอลบอลด้วย
4: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
2: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอบอลบอลอะไรเรื่อง ลงมา
2: ใช่ไ
4: ม่มาเดี๋ยวบอลบอล
2: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
2: งาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: ลดน้ำหนักได
2: ้แล้วหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
5: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได
1: ้เขายังพอเพิ่งเริ่มวัดจะปวดได้อะไรล
2: ่
1: ะ
2: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบว่าถ้าวัดถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอนอะ
1: เอาว่าจังมีคนยกซะแล้ว
2: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
1: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระบบแผ่นทะลุนะพี่นะ
2: ทำอะไรครับ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที
4: ่ใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์ฝั่งนี้มุมยืนใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตแล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อะไ
0: รอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไปสองตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแต่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื้อแปะมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนี่เตียงของฉัน
0: เฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: ก็
1: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเดี๋ยวเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนี่เนี่ย
2: โอ้4เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ไปหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ไปได้แบบ15เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอ่ะเรายึดเลยใช่มั้ยครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วยสกรูตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นมาเพื่อแบบแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พ
1: ื้นอีก
0: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อเกาะอยู่บนนี้ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
0: อ่ะ
2: ไปครับ

0: บันไดมาพาด
1: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันไดบันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้ดิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนในมานี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: น
0: ี่ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี้
0: นี่ได
1: ้มันจะขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลยเดี๋
2: ยวพอเขาได
0: ้มานี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิเฮ้

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้น
1: ครับ
0: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อย
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะนั่นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3เมตร
0: 3เมตร
1: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะท่านครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี่
1: แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือน
0: โอ้แผงที่เป็นส

0: ว่าเห็นเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วนี่คือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: รวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเน
0: ี่ย
2: ต
0: ะ
2: ตะคอ
0: ส
1: แล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมรูปไหมโ
3: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: ม
0: า
1: ด้วยครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

0: หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเราอะค่ะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทำงานของนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกำลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง1 2เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่ามีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเรานั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวยโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกายหนึ่งคนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อเวชยานขึ้นมาค่ะยังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่อีกคนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางบาเด็กมาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียน แต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงๆ

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ยข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วไ
2: อ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
4: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
2: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นนะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
6: ฮะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
9: เย้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ้
9: ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มีภาวะบางอย่างถ้าคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ให้การดูแลเรื่องของการรักษาเพราะว่าแพทย์เป็นคนสั่งคำสั่งการรักษาแต่คนที่จะนำพาการรักษาไปสู่ผู้ป่วยนั่นก็คือพยาบาล
1: การเป็นพยาบาลของมหิดลนั้นเนี่ยเราได้ถูกหล่อหลอมจากตั้งแต่เราได้รับพระราชทานกำเนิดมาในรัชกาลที่5เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นเสาหลักของวิชาชีพการพยาบาลของประเทศนี้โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีในรุ่นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนของเรามาแล้วปณิธานของคณะก็มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าวิชาชีพของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย
0: จบตั้งแต่ปี28ค่ะก็ทำงานมาได้33ปีเข้าปีที่34แล้วค่ะจริงๆมาหมอตั้งใจเลยที่จะมาเป็นพยาบาลที่ศิริราชก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเป็นพยาบาลศิริราชได้เนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนก็ศึกษาดูก็ต้องไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ที่มหิดลน่ะเข็มเบี้ยที่ติดที่หน้าอกเราจะเขียนคำว่าอัตนังอุปมังกาเลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พอเราเริ่มที่คณะพยาบาลเริ่มเข้ามาที่ศิริราชเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พี่ๆก็มักจะบอกเราหรืออาจารย์มักจะบอกเราก็คือว่าขอให้เอากิจของผู้อื่นเป็นกิจที่หนึ่งกิจของตัวเองเป็นกิจที่สองคนไข้ที่มารักษาโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่มีคนไข้แค่ในกรุงเทพมหานครแต่เป็นคนไข้ที่มาจากทั่วประเทศอะค่ะก็เลยวางระบบเรื่องของการส่งต่อประสานส่งต่อคนไข้แล้วก็ได้ไปทำเรื่องของการดูแลคนไข้ที่บ้านพอเราทำมาสักระยะหนึ่งเราก็อยากจะขยายงานนะครับก็เริ่มเขียนโครงการนำเสนอไปที่คณะแพทย์ก่อนนะคะว่าเนี่ยเราต้องการทำโครงการเนี่ยเพื่อจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาก็พอส่งไปคณะแพทย์เสร็จทางคณะแพทย์เนี่ยก็ได้นำโครงการเนี่ยค่ะส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็เลยได้ตั้งเป็นหน่วยของเราเนี่ยหน่วยของเราหน่วยการพยาบาลต่อเนื่องเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมค่ะเวลาคนไข้คนนึงจะต้องการกลับบ้านเขาอาจจะยังมีเรื่องการดูแลบางอย่างที่ค้างอยู่เราจะให้ความรู้เขาซึ่งภาษาเราเรียกว่า empower เขาให้เขามีไปเสริมพลังเขาให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะดูแลคนไข้ที่บ้านได้โดยการประเมินก่อนตอนนี้ก็เลยทำโครงการเรื่องของการ empower ผู้ดูแลเพื่อให้เขาสามารถไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ค่ะเวลากลับบ้านเขายังต้องใช้อุปกรณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เขากลับไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่สามารถจะกลับได้ทางโรงพยาบาลก็เลยให้หน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการดูแลให้ยืมอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านพอดีช่วงนั้นก็เริ่มมีเรื่องของ QR code เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้องไปลองไปดูซิลองไปศึกษาดูซิมันทำยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเพราะหน้าตามันดูสวยงามมีสีสันแล้วก็อ่านง่ายก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยนั่นเราก็ทำ QR code สิมันจะได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาจะมีเวทีให้พวกเราไปนำเสนอโครงการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมชื่อว่าการประชุม MUQD ปีที่ผ่านมาด้วยโครงการ QR code เนี่ยเขาได้รางวัลโปสเตอร์พรีเซนเทชันดีเด่นด้านบริการสุขภาพ
1: จะได้เห็นว่าพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่ของการมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจิตวิญญาณของการที่จะดูแลคนไข้ให้กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุรีก็ตามนั้นทำหน้าที่มองเห็นถึงความทุกข์ยากของคนไข้ความลำบากใจหรือสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ดูแลเขาพยาบาลของเราจะทำหน้าที่นั้นทันที
0: รวมสุดบอกกับน้องๆว่าถ้าพี่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งพี่อาจจะดูคนไข้ได้ไม่ถึง10คนแต่ถ้าการที่เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดเนี่ยพยาบาลมาฟังเราเอาแค่100คนเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่10คนเขาก็ดูคนไข้ได้เป็น100คนมันดีกว่าที่เราทำคนเดียวได้10คนมันก็เลยเป็นความคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้ที่ตัวเองถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงอะค่ะความรู้ที่มาจากตำราอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง

0: แต่ความรู้สำคัญคือความรู้จากการทำงานของเราเราถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาของแผ่นดินผู้นำทางด้านไหนผู้นำทางด้านความรู้เราซึ่งเป็นคนจากมหิดลเรามีองค์ความรู้อะไรแล้วทุกๆครั้งที่เราไปเราก็เป็นที่ยอมรับนะคะของมหาวิทยาลัยอื่นอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้อยากจะบอกน้องๆว่าคนไข้ที่มาหาเราก็อาจจะหดหู่อาจจะมีความทุกข์แต่เมื่อไหร่เขาผ่านมือเราอยากให้เราดูแลเขาแล้วเขามีความสุขเพราะจริงๆพอคนไข้เขายิ้มกลับไปอ่ะคนที่ยิ้มมากกว่าคือเรา
1: พยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลลักษณะที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ให้กับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ว่าจะในยามใดถ้าประเทศหรือสังคมมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพพยาบาลของเราจะลงไปทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทำจนสำเร็จไม่ทิ้งแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้อง

0: ฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที

0: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
1: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
1: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
3: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
4: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

0: ียลกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
4: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้

0: ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามี

0: อะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
1: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับทุกโรงเรียนครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับแล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับแบบรูปได้นี่เองครับซึ่งเป็นในรูปของโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับจากนั้นครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาโจทย์สิครับว่าจากโจทย์นี้นะครับโจทย์ให้นักเรียนหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับนักเรียนลองพิจารณาทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

เป็นไงบ้างครับสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรครับวสันจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทวสันออมเงินกี่วันแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเมื่อครบ30วันวสันจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมอ่ะจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรมาบอกอะไรมา

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่โจทย์อะไรครับโจทย์บอกว่าวัตสันเนี่ยต้องการออมเงินใช่ไหมครับเพื่อซื้อของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่นะครับโดยตั้งใจนำเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันเลยนะครับวันแรกเนี่ยใส่กี่บาท
1: 5 บาท
0: วันแรกใส่5 บาทวันต่อมาเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ1 บาทของวันที่ใส่ก่อนวันนั้นแสดงว่าวันแรกใส่5 บาทวันที่2ต้องใส่กี่บาท
1: 6 บาท
0: กี่บาทครับ
1: 6 บาท
0: เดี๋ยวเรามาใส่กระปุกออมสินกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาพิจารณานะครับและสำหรับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเนี่ยก็ขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่ามีกี่ประเด็นนะครับที่โจทย์ให้มานะครับอ่ะจากนั้นเราพิจารณากันนะครับวันที่1เนี่ยก็คือวันแรกกี่บาท
1: 5 บาท
0: ใส่กระปุกให้คุณฟุกเนี่ยครับตัวแทนกลุ่ม1ครับใส่5บาทลงในกระปุกออมสินครับนี่คือวันที่1ใช่ไหมครับ5บาทเรียบร้อยครับเชิญทางที่ครับต่อไปวันที่2เนี่ยจะเป็นยังไงครับบอกว่าวันต่อมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ1บาทของวันที่ใส่ก่อนวันนั้นแสดงว่าวันที่2ต้องใส่กี่บาทตัวแทน1คนครับกลุ่ม2ครับเชิญครับกี่บาทใส่6บาท6บาทนะครับ6บาทขอบคุณครับเอ๊ะ2วันมีเงินกี่บาทแล้วเนี่ย
1: 11 บาท
0: กี่บาท
1: 11 บาท
0: อ่ะ2วันเงิน11บาทแล้วนะอ้าววันที่3ใส่กี่บาทตัวแทนกลุ่ม3ครับใส่ให้ถูกนะกี่บาท
1: 7 บาท
0: อ่ะ7 บาทใช่มั้ยครับ

0: วันที่3ใส่ไปแล้ว7บาทวันที่4ครับตัวแทนกลุ่ม4ครับวันที่4ใส่กี่บาท8บาทใช่ไหมใช่ไหมอ่ะ8บาทวันที่4ใส่ไป8บาทวันที่5ครับกลุ่ม5ครับใส่กี่บาทเดี๋ยวดูนะว่ากลุ่ม5จะใส่กี่บาทใส่กี่บาทครับ9บาท9บาทอ่ะใส่ยังไง9บาทวันที่5ใส่9บาทขอบคุณครับจากนั้นครับวันที่6ใส่กี่บาท
1: 40บาท
0: ขอกลุ่ม1ครับใส่ของวันที่6ให้หน่อยครับเชิญ1คนครับกี่บาทนะ10บาทใช่ไหมขอบคุณครับต่อไปครับวันที่7ครับวันที่7กลุ่ม2ครับใส่กี่บาทเชิญครับเชิญใส่กระปุกออมสินให้หน่อยครับกี่บาทนะ11บาทอย่าเกินนะครับ11บาทต่อไปวันที่8กลุ่ม3ครับกี่บาท
1: 12บาท
0: เชิญหน่อยครับวันที่8 12บาทวันที่9ครับกลุ่ม4ครับวันที่9จะใส่กี่บาทครับวันที่9
1: 13บาท
0: ตอนนี้เราใส่ถึงวันที่9ใช่ไหมครับเราก็จะหยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่30ครูฟุกถามสมมุติเราหยอดไปแล้วผ่านไปแล้วถึงวันที่30เนื่องในคิดว่าวันที่30เราจะหยอดไปในกระปุกออมสินเนี่ยกี่บาทใครตอบได้สังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะเราหยอดแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงวันที่30วันที่30เราจะหยอดลงกระปุกออมสินกี่บาทกี่บาทครับ
2: 34บาทครับ
0: แสดงว่าในวันที่30เนี่ยต้องหยอดกี่บาทครับ34บาทปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยครับนะครับในตอนนี้เราหยอดครบทั้ง30วันแล้วเรียบร้อยนะครับครบทั้ง30วันแล้วแล้วเมื่อครบ30วันเนี่ยจะมีเงินอยู่ในกระปุกออมสินกี่บาทอะเงินทั้งหมดเลยในกระปุกออมสินจะมีกี่บาทช่วยหาคำตอบหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับช่วยหาหน่อยนะครับว่าเมื่อเราหยอดเงินครบทั้ง30วันเนี่ยจะมีเงินอยู่ในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทครับเชิญครับลองคิดนะช่วยกันคิดนะ

0: ครบ30วันจะมีเงินในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทครับกี่บาทครับ
1: 585
0: เดี๋ยวครูฟู่ขอถามแนวคิดหน่อยนะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5มีแนวคิดยังไงครับในการหาเงินทั้งหมดที่มีครับมีแนวคิดยังไงครับเชิญครับ
2: บวกไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือนำจำนวนเงินตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เท่าไหร่
2: 30
0: ครับได้เท่าไหร่นะครับอีก1ครั้งครับ
2: 585ครับ
0: นะครับซึ่งกลุ่ม5นะครับใช้แนวคิดดังนี้นะครับก็คือนำจำนวนเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ใช่ไหมครับมาบวกกันใช่ไหมก็บวกกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนครบเลยนะครับนี่คือแนวคิดของกลุ่ม5เป็นอย่างนี้ครับซึ่งตอบก็คือเมื่อครบ30วันนะครับว่าสันจะมีเงินทั้งหมด585บาทกลุ่มไหนแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ครับกลุ่ม1ใช่ไหมครับกลุ่ม1ทำอย่างไรครับทำยังไงครับ
2: จับคู่บวกครับ
0: จับคู่บวกจับได้กี่คู่ครับ
2: 15คู่ครับ
0: แล้วแต่ละคู่ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 39ครับ
0: แล้วจะคำนวณยังไงต่อครับ
2: นำ15มาคูณกับ39ครับ
0: นำ15คูณ39ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: ได้เท่ากับ585
0: ปรบมือให้กลุ่ม1นะครับที่มีแนวคิดที่แตกต่างใช่ไหมครับถามว่าวิธีคิดที่กลุ่ม1คิดใช้เวลานานไหมไม่นานใช่ไหมครับแต่วิธีนี้ถามว่าคำนวณได้ไหมคำนวณได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานานใช่ไหมครับนักเรียนมาดูนะครับจากตรงนี้นะครับเราจะใช้การจับคู่ใช่ไหมครับครูฟุกก็จะจับคู่ดังนี้ครับเห็นไหมครับจำนวนแรกคืออะไร5จำนวนสุดท้ายคืออะไร34เมื่อบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ39ใช่ไหมต่อไป6กับอะไรครับ33บวกกันแล้วก็ได้ต่อไปครับ7กับอะไรครับ32ก็บวกกันแล้วก็ได้ก็จับคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งหมดกี่คู่
1: 15
0: กี่คู่นะ
1: 15
0: คู่ใช่ไหมครับเพราะว่าจาก5ถึง34เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่จำนวนเท่าไหร่นะ
1: 30
0: มีอยู่30จำนวนเวลาเราจับคู่บวกเราจะได้ทั้งหมดกี่คู่15คู่แต่ละคู่ผลบวกเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันใช่ไหมครับก็ดังนี้นะครับก็คือจำนวนนับตั้งแต่5ถึง34เนี่ยมีอยู่30จำนวนใช่ไหมครับจับคู่หาผลบวกได้ทั้งหมด15คู่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ละคู่เนี่ยมีผลบวกเป็น39ดังนั้นนะครับผลบวกทั้งหมดนะครับก็สามารถหาได้จากนะครับ15คูณ39นะครับก็จะได้เท่ากับ585ใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบเลยนะครับเมื่อครบ30วันนะครับวัดสันจะมีเงินทั้งหมด585บาทครูฟุกถามในกรณีนี้มีอยู่ทั้งหมด30จำนวนใช่ไหมครับเมื่อจับคู่จะได้15คู่พอดีแต่ถ้ามีอยู่ทั้งหมด31จำนวนนะทำยังไงถ้ามีอยู่31จำนวนนักเรียนจะทำยังไงแสดงว่าถ้ามี31จำนวนนั้นเนี่ยจะจับคู่ได้กี่คู่กี่คู่และเหลืออีกกี่จำนวนครับ1จำนวนใช่ไหมครับแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อครูฟุกถามสำหรับคู่ที่นำมาจับกันเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยผลบวกต้องอะไรกันด้วยนั่นเนี่ยก็จับคู่ใช่ไหมโดยให้แต่ละคู่มีผลบวกอะไรกันเท่ากันก็คิดปกติแบบนี้แล้วค่อยนำจำนวนที่เหลืออีกหนึ่งจำนวนมาบวกใช่ไหมครับในกรณีที่จากตัวอย่างนี้ถ้ามี31จำนวนนะครับเนี่ยก็จับคู่ซึ่งเนี่ยจะจับคู่ได้กี่คู่

15คู่ใช่ไหมโดยเมื่อจับคู่ปุ๊บนักเรียนต้องพิจารณาผลบวกว่าผลบวกแต่ละคู่ต้องอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็มาคิดในรูปของแบบนี้แล้วมันจะเหลืออีกหนึ่งจำนวนค่อยนำมาบวกทีหลังได้ไหมครับได้นะครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูต่อข้อนี้เดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำด้วยตนเองนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพอแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมข้อนี้ด้วยตนเองนะครับโดยทำเป็นกลุ่มนะครับอย่าลืมช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอเมื่อผ่านไป10สัปดาห์เนี่ยตะวันจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทครับตอบพร้อมกันครับกี่บาทครับ
1: 25,400
0: ใช่ไหมครับซึ่งแนวคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับครูฟุกได้เดินดูแล้วนะครับก็ออกมาในรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะนั่นเนี่ยว่าจากในสัปดาห์แรกใช่ไหมครับตะวันออมเงินเท่าไหร่นะครับสัปดาห์แรกเท่าไหร่ครับ 1,280 แล้วสัปดาห์ถัดมาเนี่ยต้องออมเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็น 1,280 บวกอะไรครับ
1: 280
0: บวก280ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับจากเราพิจารณามาเรื่อยๆเนี่ยจากการบวกซ้ำๆนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้อะไรได้ครับการคูณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบแนวคิดจากครูฟุกได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เมื่อนักเรียนพิจารณามาเรื่อยๆนะครับนักเรียนลองมาดูจำนวนที่คูณกับ280เอ๊มีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของสัปดาห
1: ์
0: อะไรนะน้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ข้อสังเกตตรงนี้แล้วสัปดาห์ที่5นักเรียนสามารถพิจารณาอย่างไรได้เลยยังไงครับนำ 1,280 บวกในวงเล็บ4คูณ280ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2,400
0: นะครับก็พิจารณาแบบนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่10ใช่ไหมครับตรวจสอบเลยครับ

0: เดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบจำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเอแล้วเมื่อผ่านไป10สัปดาห์เนี่ยนะครับตะวันจะมีเงินออมเท่าไหร่ทั้งหมดเลยเท่าไหร่ครับคิดยังไงคิดยังไงครับอะไรนะจับคู่บวกก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววิธีอื่นอีกไหมบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 25,400
0: บาทใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างข้อนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าแต่นักเรียนต้องคำนวณให้ถูกเท่านั้นเองนะครับจากนั้นครับมาดูที่ใบกิจกรรม 5.7 นะครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับจะทำเป็นกลุ่มนะครับครูปลายทางแบบนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแสดงวิธีคิดและหาคำตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนี่คือใบกิจกรรมครับมีอยู่2 ข้อเบื้องต้นทำ1ข้อก่อนกลุ่ม1จะทำข้อไหนข้อ1กลุ่ม2ทำข้อไหนข้อไหนครับข้อ1กลุ่ม3ทำข้อไหนข้อไหนครับข้อไหนนะครับทำข้อ1ใช่ไหมครับกลุ่ม4ทำข้อไหนข้อ2กลุ่ม5ทำข้อไหนครับข้อ2นะครับพร้อมยังเดี๋ยวมารับใบกิจกรรมจากครูฝึกนะครับ

นั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: แล้วเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมครับนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับสำหรับเรียนต้นทางถูกต้องไหมครับถูกต้องหมดเลยนะครับเดี๋ยวนำมาส่งคุณฟุกนะครับคุณฟุกจะนำไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเรียนครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับสำหรับในชั่วโมงนี้เป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับแบบรูปขั้นตอนแรกเรียนต้องทำยังไงก่อนทำไงก่อนขั้นตอนแรกทำไงครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปทำไงก่อนวิเคราะห์ใช่ไหมทำความเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกก็ทำอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมครับสำหรับสิ่งที่โจทย์บอกก็ทำอะไรไว
1: ้
0: ขีดเส้นใต้จากนั้นเมื่อนักเรียนพิจารณาโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยต้องพิจารณาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ความสัมพันธ์แล้วก็ดำเนินการหาคำตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองครับเราก็สรุปได้ดังนี้นะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหานะครับหาจำนวนหรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในแบบรูปพิจารณาความสัมพันธ์ในแบบรูปเพื่อนำไปสู่สิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัด 5.7 ครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเองนะครับนักเรียน3ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3เลือกทำมา1ข้อพอเลือกทำมา1ข้อพอนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับยกเลยไหนเดี๋ยวกูฟุกดูก่อนยิ้มหรือไม่ยิ้มยิ้มนะครับแสดงว่าวันนี้เข้าใจในบทเรียนนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสาร

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดย

0: ไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โห
2: พลังแห่งสิ่งด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Hello, students. How are you?
2: I'm good. Thank you. And you?
1: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is going shopping. One more time, going shopping.อ่านเรียนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่เรื่องนี้ค่ะ going shopping เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ going shopping ไปซื้อของถูกต้องค่ะควรถามหนูค่ะ how often do you go shopping how often do you go shopping how often ไปยังไงคะไปซื้อของบ่อยแค่ไหนค่ะ in a weekเอา in a week ก่อนนะ1สัปดาห์นี่หนูไปซื้อของบ่อยไหมอันฉะนั้นบ่อยแค่ไหนอะคะ often okay somebody says often sometimes always แสดงว่า always นี่แสดงว่าไปทุกวันใช่ไหมคะมีใครอีกไหมมีใคร never go shopping stay at home stay at your house มีใครแบบว่าไม่ไปเลยอยู่แต่บ้านค่ะมีไหมอยู่แต่บ้านเหรอลูกโอเคไม่เป็นไรลูกฉะนั้นควรถามค่ะ What do you buy What do you usually buy ถ้าหนูไปซื้อของเนี่ยปกติหนูชอบซื้ออะไร Noodles somebody said noodles buy noodles
3: Jelly
1: foods milk okay milk butter about ส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อ

0: เกี่ยวกับฟู้ดทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยอาหารมีใครที่ไม่ได้ไปซื้ออาหารอย่างเดียวไหมซื้ออย่างอื่นมีไหมคะอะไรอ่ะ Church okay about clothes ไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะมาดูกิจกรรมที่เราต้องทำก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะต้องมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะและบอกความหมายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ food and beverage คืออะไรคะ beverages เราเคยเรียนรู้ไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้ว food อาหาร and beverages beverages or drinks คืออะไรคะเครื่องดื่มค่ะจากนั้นค่ะกิจกรรมที่สองค่ะ list the menu items you want to buy อะไรคะList. Oh, I want this. I want this. I want bread. เขียนค่ะมีการเขียนค่ะเกี่ยวกับเมนู item สิ่งที่เกี่ยวกับเมนูต่างๆค่ะ You want to buy ที่นักเรียนต้องทำไมต้องการซื้อถูกต้องค่ะจากนั้นกิจกรรมสุดท้ายค่ะ Ask for the prices เมื่อมีการจดแล้วเราก็ต้องไปซื้อถูกไหมคะซื้อแล้วต้องทำไหมคะ Ask for the priceHow much is this? ถามราคาถูกต้องค่ะ All food and beverages ของอะไรคะ อาหารและเครื่องดื่มค่ะวันนี้นะคะนอกจากอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะโดยต้องมีการเขียนรายการและก็ต้องมีการถามเกี่ยวกับราคานะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะอันนักเรียนค่ะควรมีรูปภาพและคำศัพท์ให้นะคะเดี๋ยวควรจะมีกิจกรรมให้ทำนะคะอย่างแรกค่ะอ่านทบทวนคำศัพท์หน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะ What is thisAgain, please.
1: Grape.
0: What about this?
1: Cheese.
0: Again, please.
1: Cheese.
0: How about this?
1: Sugar.
0: Again.
1: Sugar.
0: Very good. What about this?
1: Orange.
0: Me S, ค่ะ Oranges.
1: Oranges.
0: Oranges.
1: Oranges.
0: Next.
1: Candy.
0: Good. What about this?
1: Candies.
0: Don't forget.S, the sound of S.
1: Candies.
0: Very good. What about this?
1: Sandwich.
0: Sandwiches.
1: Sandwiches.
0: Sandwiches.
1: Sandwiches.
0: What about this?
1: Water.
0: Very good. What about this?
1: Rice.
0: This.
1: Coffee.
0: Good.
1: Milk.
0: And?
1: Cookies.
0: Again, please.
1: น
0: ักเรียนค่ะควรมีภาพและคำศัพท์ให้นะคะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่นะต่างในเรื่องของอะไรนักเรียนสังเกตเห็นไหมรู้ไหมมองเห็นความต่างไหมจำนวนใช่ไหมคะเกี่ยวกับจำนวนบางอย่างมี2บางอย่างมี1มี1ชิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะคล้ายๆเกี่ยวกับจำนวนค่ะฉะนั้นควรมีตารางให้ค่ะนักเรียนขาควรมีตารางให้นะคะมี2ตารางค่ะตารางแรกค่ะคำนี้นะคะอ่านว่า countable nouns repeat after me
1: countable nouns
0: one more time countable nouns
1: countable nouns
0: และตารางนี้ค่ะนักเรียนขา uncountable nouns
1: uncountable nouns
0: นักเรียนขา countable nouns กับ uncountable nouns มีความหมายเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนนะนักเรียนดูดีๆนะคะตารางแรกช่องแรกค่ะ countable ส่วนตารางที่2มีคำว่า un เข้ามาขยายคำว่า countable นั่นแสดงว่า2ตารางนี้ไม่เหมือนกันนะคะควรจะให้นักเรียนค่ะนำภาพนี้มาแยกให้หน่อยค่ะว่าอะไรเป็น countable nouns อะไรเป็น uncountable nouns นะคะโดยนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนดูจากภาพเหล่านี้ได้เลยค่ะให้เริ่มจากภาพแรกนะคะไล่ไปนะคะลองช่วยกันนะคะอย่างเช่น grapes countable noun or uncountable noun
1: countable
0: noun นะฉะนั้นค่ะมีทั้งหมดกี่ภาพคะนักเรียนคะ
2: 12ภาพ
0: there are 12 pictures ฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะแยกให้หน่อยค่ะแต่ละประเภทได้ไหมคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะเป็นการทบทวนด้วยตัวเองนะนักเรียนเชิญได้เลยค่ะ

0: Finish? Yes. Okay, let's check the answer. I will start from the grapes. The first pictures or the first word, the grapes. Angun na ka. Grapes, countable nouns or uncountable nouns?
1: Countable nouns.
0: That's right, very good. What about cheese?
1: Countable nouns.
0: Cheese?
1: Yes.
0: Uncountable noun. Uncount, uncount. Uncountable noun. เดี๋ยวควรจะบอกค่ะว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวให้หนูช่วยกันดู Okay, next is sugar. Sugar. Very good. Sugar is uncountable noun. What about oranges? Oranges.
1: Countable noun
0: or uncountable noun?
1: Countable noun.
0: Countable noun. Very good. What about an egg? An egg. Very good. Countable noun. Next, candies. Candies.
1: Countable noun.
0: Countable noun. Very good. What about sandwiches?
1: Countable noun.
0: Countable noun. Very good. What about rice?
2: Rice.
0: Cow.
2: Countable
0: noun. Again, please.
1: Uncountable.
0: Oh, sorry, water. ก่อนถูกไหมคะ Okay. Back to water. Water is uncountable now. And rice is
1: uncountable.
0: Okay. Rice is uncountable now. Coffee. Coffee. Coffee.
1: Uncountable.
0: Okay. Uncountable now. What about milk? Uncountable noun. And the last, cookies.
1: Countable noun.
0: Very good. Excellent. เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะทีนี้นักเรียนลองมาดูค่ะว่าความต่างของ countable nouns และ uncountable nouns เป็นยังไงคะหนูแยกได้ถ้าหนูแยกได้หนูต้องบอกได้ว่าอะไรเป็น countable noun ทำไมถึงเป็นสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงเป็น countable noun และทำไมฝั่งนี้ถึงเป็น uncountable noun เริ่มที่ countable nouns ก่อนลูก countable noun นับได้ใช่ไหมคะเพราะ countable noun คือคำนามที่ทำไมได้นับได้ถูกต้องค่ะ countable noun คือคำนามที่นับได้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถนับเป็นชิ้นๆเป็นอันๆในตัวของมันเองเลยได้ถูกไหมคะเช่นส้ม1ผลก็one orange or an orange ถ้าเกิดว่าส้ม2ผลบอกว่า two oranges ให้นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีใบคำศัพท์อยู่แล้วถูกไหมคะ

0: orange คือส้มหนึ่งผลแต่คำนี้ orangesมีการเติมอะไรเข้ามา S เติม S เข้ามานั่นแสดงว่าอยู่ในรูปของพหูพจน์อะไรก็ตามนักเรียนค่ะอะไรก็ตามที่สามารถอยู่ในรูปของพหูพจน์ได้คือมีการเติม S นั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นทำไมได้นับได้นะคะให้นักเรียนสังเกตดีๆนะถ้าอยู่ในรูปของพหูพจน์มีการเติมอะไรที่คำนามนะ S นั่นแสดงว่าเป็นคำนามที่นับได้แต่มันก็จะมีบางคำนะคะที่เป็นข้อยกเว้นเช่นปลา1ตัวก็ fish ถ้าปลาหลายตัวก็ยังคงเป็น fish อยู่นะคะฉะนั้นอันนี้ต้องนักเรียนต้องจำนะฉะนั้น countable noun คือคำนามที่สามารถนับได้เป็นชิ้นด้วยตัวของมันเองโอเคไหมคะถัดมาที่ uncountable noun ค่ะเป็นคำนามที่ทำไมคะตรงข้ามกันเลย
1: น
0: ับ
1: ไม่ได
0: ้นับไม่ได้ค่ะเพราะคำว่า un คำนี้นะคะแปลว่าไม่นะคะฉะนั้น uncountable noun คือคำนามที่นับไม่ได้ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะว่าทำไมเหล่านี้ถึงนับไม่ได้ให้นักเรียนดูรูปของมันลักษณะของสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะอะไรลูกมีจำนวนมากมากมีจำนวนเยอะแยะมหาศาลอย่างน้ำอย่างนี้นับได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะคะสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวนับไม่ได้แม้กระทั่งชีสเองก็นับไม่ได้ทีนี้ควรถามค่ะช็อกโกแลตคืออะไรคะช็อกโกแลตนับได้หรือนับไม่ได้
1: น
0: ับ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: นับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นับไม่ได้นะคะให้นักเรียนดูลักษณะของเนื้อของมันถ้าเวลาที่หนูจับเนี่ยเป็นแท่งถูกไหมคะแต่เวลาที่มันโดนความร้อนมันเป็นยังไงมันกลายเป็นทันทีของเหลวนะคะดูสถานะของมันนะมันจะกลายเป็นของเหลวทันทีฉะนั้นจะนับไม่ได้แฮ่ what about hair ผม countable or uncountableUncountable student countable
1: uncountable
0: ฉะนั้นพอแยกได้ยังพอแยกได้ไหมคะทีนี้ค่ะไปต่อค่ะที่เรื่องของ containers อ่านนักเรียนค่ะอ่านตามค่ะ containers one more time
1: containers
0: containers คืออะไรคะเนี่ย these are containersเดาสิเดาจากภาพคืออะไรนะภาชนะถูกต้องค่ะ containers คือภาชนะค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาชนะในการใส่อาหารนะคะฉะนั้นเริ่มจากอันแรกค่ะอะไรคะอย่าลืมตัว A ตัวนี้อ่านว่า
1: a bag
0: คืออะไรคะ a bag ถ้าเกิดว่าตรงตัวเลยก็คือกระเป๋าถูกไหมคะแต่ถ้าในภาพนี
1: ้
0: ถุงนะคะก็คือสามารถแปลได้2ความหมายคือกระเป๋าก็ได้และถุงก็ได้นะคะถัดมาค่ะ
1: a box
0: again please again please
1: a box
0: คืออะไรคะ a box
1: กล
0: ่องนะถัดมาค่ะ
1: a jar
0: จานแล้วม้วนลิ้นหน่อยค่ะ a jar
1: a jar
0: คืออะไรคะ a jar โหลนะคะโหลก็ได้เหยือกก็ได้ถัดมาคำนี้ค่ะน่าจะอ่านได้นะ a bowl คือจริงไหมถ้วยไหมแปลว่าชามนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีนะคะ a bowl คือชามนะคะ a bowl คือชามฉะนั้นคำนี้อ่านตามควรค่ะ
1: a carton
0: repeat by yourself read by yourself
1: a carton
0: again please
1: a carton
0: very good a carton คืออะไรคะ a carton
1: กล
0: ่องอะไร
1: กล
0: ่องกล่องแบบนี้นะคะต้องทรงแบบนี้นะฉะนั้นท่านเรียนบอกว่ากล่องเนี่ยจะคล้ายๆกับแบบนี้ฉะนั้นให้นักเรียนดูค่ะตรงนี้นักเรียนสามารถเจอได้ตามร้านค้าทั่วไปจำพวกประเภทไหน
1: นม
0: ใช่ไหมคะอะไรอีก
1: น
0: ้ำผลไม้ถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้จะใช้กับพวกนมน้ำผลไม้นะคะฉะนั้นจำให้ดีนะถ้าเป็นกล่องแบบนี้ค่ะทรงแบบนี้ด้วยนะต้องทรงนี้เท่านั้นนะคะเรียกว่าถูกต้องค่ะถัดมา

0: ค่ะตรงนี้ใช้กับขนมปังค่ะอ่านได้ไหมอ่านตามค่ะ a loaf
1: a loaf
0: a loaf
1: a loaf
0: a loaf คืออะไรคะ a loaf ใช้กับขนมปังเราเรียกขนมปังเป็นอะไรเป็นแผ่นเป็นแผ่นได้แต่ตรงนี้นักเรียนว่าเป็นแผ่นไหม
1: เป
0: ็
1: นก้อน
0: เป็น
1: ช
0: ิ้
1: น
0: เป็น
1: จาน
0: เป็นอันเป็น
1: แ
0: ผ่นเป็นแผ่นไปแล้วไงลูกมีอะไรอีก
1: เป็นก
0: ้อนแล้วเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันนี่ยังไม่ถูกเลยเป็นปอนเป็นถุงเป็นแถวถูกต้องค่ะฉะนั้นอะโลฟนักเรียนค่ะอะโลฟคือแปลว่า
1: แถว
0: นะคะจะใช้กับขนมปังนะจะใช้กับขนมปังเป็นก้อนก็ได้ค่ะเป็นก้อนแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแถวซะมากกว่าเนาะฉะนั้นดิพิทอาจจะมี a loaf
1: a loaf
0: a loaf
1: a
0: loaf คือ
1: เป
0: ็
1: นแถว
0: ถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: again please
1: bottle
0: คืออะไรคะ bottleขวดนะคะเป็นขวดนะเป็นขวดนะลูกถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: account
0: again please
1: account
0: again please
1: account
0: แปลว่าอะไรคะภาชนะนี้เป็นชาม no it's not charm is a bowl charm is a bowl นักเรียนค่ะ a cup is ถ้วยคัพ is ถ้วยคือถ้วยลูกถ้าแก้วคือคำว่า glass ใช่ไหมเคยได้ยินคำว่า glass ไหมคะ glass glass อันนั้นน่ะแก้วแต่คัพคือ
1: ถ้วย
0: bowl คือ
1: ช
0: ามคัพ
1: ถ้วย
0: bowl
1: ชาม
0: glass
1: แก้ว
0: bowl
1: ชาม
0: คัพ
1: ถ้วย
0: แยกได้อย่างฉันจะใช้ถูกนะจ๊ะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะ a piece
1: a piece
0: a piece
1: a piece
0: ฉะนั้น a piece ค่ะแปลว่าอะไร
1: ช
0: ิ้นถูกต้องค่ะเป็นชิ้นนะคะเรียกว่าชิ้นนะถัดมาค่ะภาพนี้ a bar
1: a bar
0: a bar
1: a bar
0: a bar คืออะไรคะ a barเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งฉะนั้นค่ะนี่ก็คือภาชนะที่เราหรือลักษณะนามบางอย่างนะคะที่เราสามารถนำมาใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะฉะนั้นควรทวนค่ะถ้าเป็นกล่องนมทรงสูงสูงเรียกเรียกเป็นกล่องเป็นถุงเป็นแถวเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแท่งเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นชามเป็นขวดเป็นขวดเป็นโหลเป็นโหล
1: อ
0: าจอร์นะคะไปหมดยังหมดแล้วนะคะเป็นแก้ว
1: a glass
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะมาดูกันตรงนี้ค่ะ container ทวนค่ะอ่านเอง one two three go แปลว่าแปลว่าถุงถัดมา
1: box
0: box
1: box
0: แปลว่า next again please
1: jar
0: แปลว่า
1: low
0: very good what about this
1: bowl
0: again please
1: bowl
0: แปลว่า
1: ชาม
0: แปลว่า
1: ชาม
0: very good next
1: loaf
0: again please
1: loaf
0: แปลว่า
1: แถว
0: good
1: cup
0: again please
1: cup
0: cup
1: cup
0: แปลว่าคัพแปลว่า
1: ถ้วย
0: โอเค next
1: piece
0: again please
1: piece
0: แปลว่า
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ชิ้นเป็นอันได้ค่ะถัดมา
1: bar
0: bar
1: bar
0: แปลว่า
1: เป็นแท่ง
0: นะคะคำนี้ค่ะ

0: Again please
1: bottle
0: a bottle แปลว่าอะไรคะ bottle
1: ขวด
0: นะคะและ
1: carton
0: again please
1: carton
0: แปลว่าอะไรลูก carton เป็นกล่องสูงๆนะคะโอเคทีนี้ค่ะนักเรียนขาควันมีภาพให้ค่ะ what is thisLook at this picture first. Coffee is countable noun or uncountable noun?
1: Countable noun.
0: Are you sure coffee?
1: Uncountable noun.
0: ถ้าเกิดว่าเป็นนี้นะคะก็นับไม่ได้เนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามีการใส่ภาชนะค่ะนักเรียนดูการใส่ภาชนะนะคะ coffee อยู่ตรงไหนคะข้างหลังนะคะ coffee อยู่ข้างหลังค่ะมีการใส่ภาชนะไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าอะไรลูก of อ่านว่า
1: of
0: อ่านว่า
1: of
0: ฉะนั้นค่ะกาแฟ1ถุงค่ะใช้ว่ายังไง a bag of
1: coffee
0: very good one more time
1: a bag of coffee
0: แล้วถ้าเกิดว่าควรบอกว่ากาแฟ2ถุงค่ะต้องมีการเปลี่ยนจำนวนของ a bag แล้วเพราะว่า a bag นี้เท่ากับกี่ถุงลูก1ถุงเท่านั้นอ่ะเนี่ยเทียบเท่า1เท่านั้นนะคะ a bag ฉะนั้นถ้า2ถุงค่ะเอาจำนวนมาก่อน two or twice
1: two
0: ลูกถ้า twice นั่นเป็นจำนวนอะไรจำนวนครั้งลูกแต่ถ้าจำนวนของสิ่งของนับเป็น two อ่ะ two อะไรลูก two bags of coffee very good two bags of coffee ฉะนั้น bag ต้องมีการเติมอะไรคะ
1: s
0: เติม s นะเปลี่ยนจำนวนเติมเปลี่ยนจำนวนนะคะมีมากกว่า1ต้องใส่จำนวนและ bag เติมs นะจ๊ะฉะนั้นค่ะไปต่อที่ภาพนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไร
1: tea
0: ฉะนั้น tea อยู่ในภาชนะอะไรคะ
1: คร
0: ับฉะนั้นเราเรียกมันว่าชา1ชา1แก้วแก้วไหม no ชา1ถ้วยฉะนั้นชา1ถ้วยค่ะ a cup of
1: tea
0: very good a cup of tea so how manycup of tea how many cups
1: four
0: ฉะนั้นบอกหน่อยค่ะชา4ถ้วย
1: four
0: cups
1: of tea
0: very good four cups of tea พอได้ไหมคะดูภาชนะของมันนะควรว่าไม่ยากอ้าวเริ่มจากขนมปัง3แถวค่ะทวนก่อนขนมปังภาษาอังกฤษว่าขนมปัง bread แถว
1: loaf
0: ฉะนั้นค่ะขนมปัง3แถว
1: three
0: loaves
1: of
0: bread very good three loaves of bread ไปที่1แถวค่ะa loaf
1: of
0: bread very good a loaf of bread ถัดมาค่ะน้ำส้ม2ขวดทวนก่อนน้ำส้มภาษาอังกฤษว่า
1: orange juice
0: ขวด bottle ถูกต้องค่ะ two
1: bottles
0: of orange juice ถูกต้องค่ะ two bottles of orange juice กลับไปที่1ขวด
1: a
0: bottle of
1: orange juice
0: very good a bottle of orange ถัดมาค่ะ cerealHow many cereal? How many box? วันเฉลยไปแล้วภาชนะคืออะไรคะ
1: box
0: so how many box? There is only one box of cereal so
1: a box of
0: cereal very good what about
1: three box of cereal
0: a box นี่เขาก็มีเสียง s อยู่แล้วนะเขามีเสียงอยู่แล้ว box ใช่ไหมฉะนั้นถ้ามีการเติมพหูพจน์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็น box อะไรนะ box อะไรนะ boxes ถูกต้องค่ะฉะนั้น three boxes of cereal very good อ้าว high five jars of jam แปลว่าอะไรคะ five jar of jam five jars อะไร5โหลอะมาทีละคำสองคำเอามาเป็นทั้งหมดเลย
1: แยม
0: 5
1: โหล
0: ใช่เปล่าถูกต้องค่ะแยม5โหลค่ะฉะนั้น a jar of jam ก็คือแยม1โหลพอได้ไหมจ๊ะพอได้ไหมทีนี้ไหนควรลองทวนซิถ้าเกิดว่าในกรณีเป็น4 bars of chocolate ช็อกโกแลต4แท่งถูกต้องค่ะและ a bar of chocolate คือช็อกโกแลต1แท่งนะคะไม่ยากเนาะฉะนั้นมาค่ะตรงนี้ถึงเวลาถามราคาค่ะถึงเวลาถามราคานักเรียนค่ะจำประโยคนี้ได้ไหมคะจำคำนี้ได้ไหม would like คำนี้ would like แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรต้องการฉะนั้น I would like to buy แปลว่าอะไรคะ I would like to buy ฉันต้องการซื้อฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการซื้อ what is this
1: jam
0: แต่ใส่ภาชนะให้หน่อยค่ะ I want to buy ถูกต้องเพราะว่ามีกี่ชิ้น1ชิ้นอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์ of jam ถูกต้องค่ะ I would like to buy a jar of jam ฉะนั้นนักเรียนค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวหนูต้องถามเพื่อนนะ 1 2 3 go I would like
1: to buy a jar of jam
0: นี่คือประโยคที่หนูจะเอาไปถามเพื่อนนะคะว่าจะเอาไปบอกเพื่อนว่าฉันต้องการซื้อแล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการซื้อสมมุติว่าควรจะซื้อเปลี่ยนค่ะจะซื้อนม1กล่องจะว่าไงประโยค
1: I would like to buy a carton of nom
0: very good ฉะนั้นนะคะใช้ประโยคนี้นะถามคำถามต่อค่ะพอได้แล้วว่าขอโทษนะคะนี่ซื้อแยม1โหลค่ะ How much is it? How much is it? แปลว่าอะไรคะ How much is it? ถามราคาค่ะฉะนั้นนักเรียนอ่านประโยคนี้อีก1รอบค่ะ 1 2 3 go How much is it? One more time
1: How much is it?
0: How much is it? ถามราคาค่ะฉะนั้นนักเรียนแยมนี้กี่บาท50บาทฉะนั้นจะบอกว่าไงคะราคา50
1: It's
0: 50
1: Again
0: please
1: It
0: พูดเป็นประโยคลูก
1: It's 50
0: ถูกต้องค่ะ It's 50บาทค่ะแม่ค้าบอกอะไร10บาทค่ะฉะนั้นตอนให้เงินค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ใช้ได้นะจะใช้ได้เวลาที่หนูยื่นอะไรบางอย่างให้ใครก็ตามไม่ใช่แค่ยื่นเงินนะคะสมมุติว่ามีคนเนี่ยมาขอยืมหนูอะไรบางอย่าง Can I borrow your pencil please เขาขอยืมอะไรเรา pencil ดินสอหนูขอดินสอให้เพื่อนค่ะหนูสามารถพูดคำนี้ได้ค่ะว่า Here you are repeat after me
1: Here you are
0: Here you areฉะนั้นประโยคนี้ค่ะเขากำลังยื่นอะไรให้ยื่นอะไรให้เงินลูกของยื่นเงินไปให้50บาทค่ะฉะนั้น B น่าจะบอกว่าไงเวลารับเงินเข้ามา
1: Thank you
0: so much ก็ได้ Thank you ได้ไหมได้ Thanks ก็ได้ Thank you ก็ได้ค่ะเป็นการกล่าวอะไรคะขอบคุณให้จบแล้วลูกและสุดท้ายค่ะคำนี้ในการตอบรับค่ะแปลว่าอะไรคะ You're welcome ด้วยความยินดีค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้วันนี้นะไปต่อกันที่ตัวอย่างถัดมาค่ะสไลด์นี้ค่ะควันต้องการซื้อสิ่งนี้ค่ะฉะนั้นควันต้องการซื้อน้ำส้ม1ขวดค่ะฉะนั้นจะบอกว่าไงคะ I would like to buy น้ำส้ม1ขวด
1: bottle of
0: I would like to buy a bottle of orange juice ทีนี้ค่ะนอกจากน้ำส้มแล้วเนี่ยควันต้องการซื้อนม2กล่องจะบอกไงคะนม2กล่อง
1: and
0: two cartons of milk ถูกต้องค่ะ and two cartons of milk ฉะนั้นให้นักเรียนอ่านประโยคนี้ประโยคนี้หนึ่งรอบค่ะ one two three go I would like to buy a bottle of orange juice and cartons of milk ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะประโยคถามราคาค่ะเมื่อสักครู่เราถามว่าไงคะ how much is it แต่ทีนี้ค่ะมีการเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจำนวนสินค้าของวันมีมากกว่า1นั่นแสดงว่าต้องเปลี่ยนจาก is it เป็น are they ฉะนั้นนักเรียนอ่านประโยคนี้ค่ะ how much are they are they จะใช้ในกรณีที่มีสินค้ามากกว่า1ชิ้นนะคะหรือ1อย่างก็ได้ฉะนั้นค่ะให้นักเรียนคำนวณค่ะน้ำส้ม1ขวด A bottle of orange juice and 2 cartons of milk How much are they? ให้นักเรียนดูนะคะราคาน้ำส้มเท่าไหร่คะ35บาทนมราคานมอันนี้ราคานมต่อกล่องนะคะฉะนั้น35บวกเท่าไหร่ลูกนม2กล่อง80เป็นเท่าไหร่คะ115ฉะนั้น it's 115 บาทถูกต้องค่ะ115 บาทฉะนั้นค่ะให้เงินว่ายังไง Here you are very good Here you are รับแล้วค่ะได้เงินแล้วทำไงคะยัง Thank you ถูกต้องค่ะ Thank you and then You're welcome ถูกต้องค่ะพอได้ไหมได้นะถึงเวลาค่ะนักเรียนค่ะนำสิ่งเหล่านี้ไปพูดกับเพื่อนค่ะโดยควรมีการกำหนดสิ่งเหล่านี้ค่ะนักเรียนดูรูปภาพค่ะมีอะไรบ้าง yeah. ไหนลองบอกแบบใส่คอนเทนเนอร์มาด้วย a jar of jam a bottle of orange juice เอาแล้วตรงนี้นับเป็นชิ้นค่ะ a piece of sandwich แต่ดูให้ดีนะคะมีกี่ชิ้นดูให้ดีนะไปต่อค่ะ a box of cereal a cup of tea a bottle of waterตรงนี้เขาสามารถนับด้วยตัวเองได้ไหมส้มนับได้ไหมได้ฉะนั้นเป็นอะไรคะ orange and orange ถ้าหนูจะบอกว่าซื้อส้ม5ผลก็ and 5ผล five oranges แบบนี้นะคะถัดมา a loaf of bread เค้ก1ชิ้น a piece ofฉะนั้นดูราคาให้ดีนะคะดูราคาให้ดีนะ

0: อ่ะที่เรียนค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะวันนี้ควานอ่ะจะไปประเมินนักเรียนนะคะในเรื่องของการพูดบทสนทนากับเพื่อนเนี่ยนอกรอบนะคะฉะนั้นฝั่งครูปลายทางนะคะช่วยประเมินนักเรียนในเรื่องของการพูดบทสนทนาด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะเรื่องต่อไปค่ะเราจะใช้กิจกรรมใบงานที่12ค่ะ worksheet 12เราจะใช้ใบงานใบนี้นะคะนักเรียนค่ะทีนี้ใบงานใบที่12ของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนดูนะคะควรมีการข้ามมาก่อนนะคะควรใช้ใบงานที่12เรื่อง food survey graph นะคะนักเรียนเจอไหมลูกใบงานแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะยังไม่ใช่ที่มีรูปภาพนะคะให้นักเรียนเปิดข้ามไปก่อนค่ะจะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่84ค่ะฉะนั้นให้นักเรียนปลายทางนะคะเปิดหน้าที่84ได้เลยค่ะเปิดหน้าที่84ลูกเดี๋ยวเราจะดูคำสั่ง B ก่อนค่ะคำสั่ง B เขาบอกว่า write a shopping list นี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำค่ะนักเรียนขาใช่ไหมคะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนค่ะ5สิ่งอย่างที่นักเรียนอยากจะได้อยากจะซื้อตามรายการนี้เท่านั้นนะคะไม่เอาคอมพิวเตอร์1เครื่องมีไหมไม่มีนะคะอันนี้เป็นรายการอาหารที่กำหนดไว้ให้นะคะฉะนั้นลงมาใส่ในนี้เลยค่ะดูตัวอย่างค่ะควันแบบนี้อย่างแรกที่ควันต้องการค่ะ two bowls of rice ควันจะเอาอะไรลูกซื้ออยากได้อะไรซื้ออะไรลูกข้าวข้าวกี่ชาม
1: 2
0: ชามค่ะนักเรียนขาแล้วแต่นักเรียนจะเขียนโอเคไหมคะนักเรียนขา grab once grab once โอเคจากนั้นค่ะตรงนี้ค่ะต้องทำอะไรด้วย price ช่อง price ตรงนี้เขียนอะไรคะราคาทั้งหมดค่ะซึ่งข้าวควรซื้อกี่ชาม2ชามข้าวที่เขาให้มาราคาเท่าไหร่15บาทฉะนั้น2ชามต้องเท่ากับกี่บาท30บาทได้ไหมฉะนั้นบวกไปด้วยนะคะหนูซื้อกี่ชิ้นก็ต้องบวกราคาไปนะถัดมาควรซื้อคัพออฟทีค่ะคัพออฟทีกี่บาทลูก30บาทโอเค next one two apples 20บาท very good a carton of milk 60บาท and the last one I buy a box of cereal 95บาทฉะนั้นนักเรียนก็มีการลิสต์ไปนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะลูกนักเรียนไม่ต้องเหมือนของครูก็ได้นะคะแล้วแต่หนูเลยว่าต้องการซื้ออะไรนะคะ

้นค่ะนักเรียนขาซื้อเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ไหมลูกจากนั้นนักเรียนมาเขียนค่ะ I would like to buy ค่ะตรงนี้นักเรียนว่าต้องใส่อะไรบ้างรายการที่ซื้อไล่มาจากอย่างแรกค่ะ I would like to buy two bowls of rice อะไรอีก a cup of tea อะไรอีก day บวกค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยเยอะมาก

เท่าไหร่คะไหนใครบวกให้กันได้บ้างเท่าไหร่คะ140 140บาทเท่าไหร่เท่าไหร่235บาทค่ะ235บาทฉะนั้นกี่บาทก็รวมมาให้ด้วยนะคะตามนั้นนะ

ฉะนั้นขออนุญาตไปต่อจ้ะดูเวลาไม่พอเนาะใบงานถัดมาค่ะนักเรียนค่ะใบงานนี้ค่ะนักเรียนน่าจะต้องย้อนกลับไป1หน้าถูกไหมหน้าไป13ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกเอพิวใช่ไหมคะใช่ไหมฉะนั้นนะคะย้อนกลับไป1หน้าค่ะย้อนกลับไป1หน้านะคะให้นักเรียนนะคะทำงานนี้เป็นการบ้านนะคะไม่ยากลูกไม่ยากค่ะแค่ให้นักเรียนดูจากรูปภาพค่ะแล้วเขาบอกว่า singular a back of อะไรคะดูภาพภาชนะเขาให้ a back มาชนะ a back of อะไร coffee หนูก็ใส่ coffee ฉะนั้นตรงนี้นักเรียนค่ะไม่ยากเลยข้างหน้าในส่วนของ plural ค่ะข้างหน้าตรงนี้ใส่จำนวนค่ะแล้วแต่หนูเลยแล้วก็ two bags ofTwo bags of coffee เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะถัดมาที่ a loaf ค่ะ a loaf of bread ฉะนั้นตรงนี้จำนวนก็แล้วแต่หนูค่ะ of bread เหมือนเดิมยากไหมยากไหมไม่ยากนะคะดูภาชนะจากรูปภาพพอดีนะคะและสุดท้ายค่ะ a cup of อะไรลูก a cup ofที่ very good ฉะนั้นควรให้3ค่ะ three cups of ก็ยังเป็นอะไรอยู่เหมือนเดิ มไม่ยากค่ะนักเรียนค่ะข้างหน้า coffee ข้างหลังก็ต้อง coffee นะคะข้างหน้า coffee ข้างหลังทีได้ไหมไม่ได้นะคะดูให้ดีนะคะตรงกับภาชนะนะฉะนั้นนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะไม่ยากนะลูกไม่ยากนะ

0: สรุปบทเรียนค่ะ close your workbook ปิดก่อนจ้าทีนี้ทบทวนค่ะในเรื่องของ containers คืออะไรนะคะ containers containers คืออะไรนะลูก a bag a box a carton ภาชนะถูกต้องค่ะ containers คือภาชนะค่ะ what is that so ฉะนั้นนะคะวันนี้นะก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ containers คืออะไรนะภาชนะนะจ๊ะและอีกหนึ่งคำค่ะ a glass
1: แก
0: ้วนะแยกให้ออกนะคะอ่ะชั่วโมงถัดไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ eating out eating out ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะใบงานที่13ค่ะเรื่องเมนูใบงานที่14ค่ะเรื่อง eating out นะคะมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะและอย่างที่3ค่ะแบบประเมินตนเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะฟังครูปลายทางค่ะเข้าไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.tltb.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class ready.
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.
3: Bye.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สองนำปุ๋ยคอกมาบำรุงต้นไม้สามนำผักตบชวามาดูดซับสิ่งสกปรกในแม่น้ำลำคลอง
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานลงเพิ่มในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมถวายวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539

0: จูนจูนจูนจูนจูนไม่ขึ้นอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียน
2: สตรีเยาวชนอย่างเช่นการสร้างโรงเรียนประจำอบจการสร้างโรงเรียนประจำเทศบาลแล้วก็อะไรอีกครับการส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีการจัดงานลอยกระทงของอบตกับโรคติดต่อแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยก็คือหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่อ่ะข้อนี้ก็ใช่อย่างเช่นน้ำท่วมก็จะมีพนักงานของอบต.ของเทศบาลร่วมไปยังไงช่วยเหลือใช่ไหมครับแจกของถุงยางชีพนะครับต่อไปการบริหารราชการแผ่นดินคือบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองของเราซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยรู้ไหมชื่อว่านายกอะไรอุ๋งอิงใช่ไหมนายกอุ๋งอิงถ้าเรียกชื่อเล่นถ้าชื่อจริงล่ะแพทองธารชินวัตรเป็นนายกคนที่31ของประเทศไทยนะครับต่อจากนายเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยแล้วใครคือ

0: นายกหญิงคนแรกล่ะ
1: ยิ่งรักชินวัตร
0: โอ้รู้จักด้วยเก่งมากทันไหมสมัยนายกยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นเราอยู่ปอไหนปอไหนเอ่ยประมาณอนุบาลใช่ไหมแต่รู้จักนายกยิ่งรักชินวัตรออกก็ถือว่าเก่งมากเลยนี่นะครับก็เป็นนายกคนที่31ของประเทศไทยรู้สึกว่าได้โปรดเกล้าแล้วแต่งตั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจัดคณะรัฐมนตรีอยู่ว่าใครจะประจำกระทรวงอะไรตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับนายกก็คือผู้นำของผู้นำของประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของรัฐบาลกันเลยรัฐบาลคืออะไรก็คือคณะบุคคลนะครับที่ใช้อำนาจอธิปไตยกำหนดนโยบายบริหารประเทศแล้วก็นำนโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผลซึ่งยังจำได้ไหมครับว่าอำนาจอธิปไตยของไทยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะมีรัฐสภารัฐสภาก็มีย่อยอีกเป็นส.ส.กับส.ว.รวมกันเป็นรัฐสภาส.ส.มีจำนวน500คนส.ว.มี200คนรวมกันเป็น700คนมีหน้าที่ในการตรากฎหมายแล้วก็การแล้วก็ควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลอย่างเช่นการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับต่อมานี่แหละที่เขาบอกว่าเมื่อสักครู่รัฐบาลก็คือผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศก็คือจะมีคณะรัฐมนตรีในการบริหารโดยผู้นำสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆนะครับต่อมาก็อีกฝั่งนึงก็คือศาลที่เรียนไปแล้วก็คือตุลาการก็มีศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารศาลปกครองพวกนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลกันเลยว่ารัฐบาลจะมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าคล้ายหรือว่าแตกต่างกับท้องถิ่นหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับให้นักเรียนจำเป็นรายข้อรายข้อดีนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องเอาไปทำใบงานด้วยบทบาทข้อแรกก็คือ1บริหารราชการแผ่นดินหน้าที่ใหญ่หน้าที่สำคัญเลยก็คือบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินก็จำแผ่นผังนี้ได้ใช่ไหมครับแผ่นผังราชการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.เทศบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาต่อไปบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลข้อที่2ก็เป็นบทบาทที่สำคัญหนึ่งก็คือรักษาเอกราชของประเทศชาติเอกราชของประเทศชาตินะครับสำคัญไหมครับนักเรียนสำคัญเพราะว่าไม่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใดประเทศเราเป็นเอกราชนะครับไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดดังนั้นการรักษาเอกราชก็สำคัญนะครับเราก็ต้องมีอะไรเป็นของตัวเองต้องมีทหารต้องมีกองทัพที่เขาบอกว่าทหารคือรั้วของชาตินะครับถ้าเกิดสงครามขึ้นมาถ้าประเทศเราไม่มีทหารเป็นยังไงโดนประเทศโดนบุกยึดได้นะครับทหารก็ถือว่ามีความสำคัญในการรักษาเอกราชของประเทศนะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือตำรวจตำรวจมีหน้าที่ทำอะไรก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศใช่ไหมครับจับโจรผู้ร้ายจับอาชญากรรมต่างๆนั่นที่ก็เป็นของตำรวจนะครับต่อไปบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลข้อที่3ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพัฒนาประเทศนะครับให้มีความเจริญในทุกๆด้านโดยกระทรวงอะไรเอ่ยไหนลองนึกดิค่าอะไร
1: ค
0: มนาคมแล้วกระทรวงอะไรล่ะที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของคนไทยการรักษาโรคภัยต่างๆเจ็บป่วยยากระทรวงการต่างประเทศนั่นเองครับนี่นะครับก็ยกตัวอย่างคร่าวๆจะต้อง

0: ชั้นม.6เลยครับเรียนฟรีมีอะไรแจกบ้างก็ค่าอุปกรณ์การเรียนในแต่ละเทอมพวกเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเพราะว่าเราได้เงินส่วนนั้นมาแล้วก็ซื้อเอามาใช้ด้วยอย่าทำให้หายแล้วก็เครื่องแบบอะไรชุดนักเรียนต่างๆพวกเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ารัฐบาลก็มีเงินอุดหนุนให้ในแต่ละปีรั่วเทอมแต่ละเทอมใช่ไหมแจกค่าอุปกรณ์การเรียนกับค่าเครื่องแบบอ่ะในแต่ละเทอมนะครับก็ฟรีทั้งเรียนฟรีทั้งเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีเครื่องแบบนักเรียนฟรีตอนเที่ยงจะกินข้าวต้องจ่ายไหมไม่ก็รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้อีกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเสียค่าเข้าก็เข้าฟรีอีกดื่มนมตอนเช้าต้องเสียค่านมไหมไม่ต้องเสียนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้พวกเราทุกคนเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพดังนั้นเมื่อพวกเราได้ของอะไรมาฟรีๆแบบนี้แล้วก็ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าภาษีพวกนี้นะครับก็เป็นภาษีจากอะไรจากประชาชนทุกคนคนไทยที่เสียไปนะครับดังนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนในทุกๆวันนะครับต่อไปสวัสดิการของคนไทยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยเห็นไหมครับบัตรหน้าตาแบบนี้ที่เขาแจกให้กับผู้ที่มีรายได้ยังไงไม่ค่อยสูงมากใช่ไหมครับที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางเคยได้ยินไหมที่รัฐบาลบอกว่ากลุ่มเปราะบางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบนี้เนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้างในแต่ละเดือนเคยรู้ไหม
1: เงิน
0: เงินใช่ไหมเงินสามารถเอาไปซื้อของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคได้ในร้านค้าที่รับบัตรนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยคนไทยนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีบัตรนี้นะต่างประเทศดูประเทศลาวเขมรพม่าพวกนี้เขาไม่ได้มีบัตรแบบนี้เหมือนคนไทยเวลาเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องเสียตังค์หรือว่าประเทศต่างๆถ้ามองยุโรปอเมริกาพวกเขาก็ไม่ได้มีบัตรนี้เข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียตังค์ทั้งนั้นแต่ประเทศไทยโชคดีที่เรามีสวัสดิการในส่วนนี้ที่รัฐบาลช่วยให้ไม่ต้องจ่ายเงินเวลาไปโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับก็เป็นสวัสดิการหนึ่งต่อไปนะครับอีกสวัสดิการที่มอบให้กับคนชราแล้วก็ผู้อะไรผู้พิการคนชราก็จะมีเงินที่รัฐจัดสวัสดิการให้ได้เงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมคุณยายคุณย่าของเรารู้สึกว่าตามอายุไหมถ้า60จะ600คุณเข้าใจถูกไหมคูณว่าแบบนี้70ก็700พออายุ80ก็800สมัยครูนะจำได้ว่ามันขึ้นตามเรทแบบนี้แล้วก็ผู้พิการได้คนละกี่บาททราบไหมไม่แน่ใจลองไปดูนะมีถ้ามีแบบผู้พิการข้างๆบ้านนะครับลองถามดูว่าได้เงินสวัสดิการของรัฐเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ของผู้พิการหรือว่าคุณย่าคุณยายที่เป็นผู้สูงอายุก็ลองไปสอบถามดูนะครับว่าได้เดือนเท่าไหร่ที่รัฐจัดสรรให้นะครับนี่นะครับก็เป็นสวัสดิการของรัฐที่ครูยกตัวอย่างมาคร่าวๆแต่จริงๆเนี่ยมันมีเยอะแยะกว่านั้นอีกสมัยตอนโควิดระบาดก็มีโครงการคนละครึ่งเราจ่ายครึ่งนึงรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของรัฐด้วยเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลข้อที่5ก็คือส่งเสริมประชาชนให้รู้จักสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของตนอย่างเช่นการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศนะครับก็ต้องไปเลือกตั้งกันนะครับข้อที่6นะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศหรือว่านานาชาตินะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปอยู่ตามประเทศต่างๆหรือว่าการสร้างสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆอย่างเช่นนี้นะครับเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศรู้สึกว่าภาพนี้เป็นของประเทศสิงคโปร์เขาบอกว่าตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากที่ไปตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยที่สิงคโปร์เพราะว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินทำเลที่แพงมากเป็นที่ตั้งของสถานทูตไทยลองไปดูนะไม่แน่ใจว่าที่ดินตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่ากี่ล้านบาทนะครับเป็นที่ตั้งทำเลทองเลยที่ในหลวงรัชกาลที่5นะครับได้สร้างไว้

ตอนที่สมัยนู่นอ่ะตอนไม่แน่ใจว่าตอนไปประพาสสิงคโปร์หรือเปล่าได้สร้างที่ไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศหรือว่าเวลามีการประชุมอะไรก็นายกก็จะไปประชุมด้วยตัวเองนะครับต่อไปข้อที่7ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมก็อาจจะมาอยู่ในรูปแบบการปลูกฝังเยาวชนผ่านกระทรวงศึกษาอย่างเช่นออกนโยบายให้คุณครูนะครับอบรมสั่งสอนหรือว่าจัดโครงการเกี่ยวกับให้นักเรียนนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็จะได้มีคนดีคนเก่งมาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปข้อที่8นะครับส่งเสริมให้ประชาชนนะครับมีความรักความสามัคคีแล้วก็ปองดองกันครับนี่นะครับก็คือบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลบทบาทของหน้าที่ของรัฐบาลมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือการบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็อะไรอีกการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้ประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้พวกเรานะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลว่าถ้ามีจะเกิดอะไรถ้าไม่มีจะเกิดอะไรเดี๋ยวครูจะวิเคราะห์ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำกิจกรรมหน้ากันถ้าพวกเรามีรัฐบาลแน่นอนพวกเราก็เป็นประเทศเอกราชมีรัฐบาลเท่ากับมีอำนาจอธิปไตยไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายของต่างชาติไม่ตกอยู่ภายใต้เมืองขึ้นของประเทศใดนะครับถ้าไม่มีเราอาจจะเสียเอกราชก็ได้เสียอำนาจอธิปไตยเท่ากับต่างชาติท้องถิ่นล่ะถ้ามีก็เป็นยังไงท้องถิ่นของเราก็จะเจริญพัฒนาใช่ไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยเลือกผู้นำของชุมชนของเราเองเราย่อมเลือกคนดีคนเก่งเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขาพัฒนาท้องถิ่นของเราไม่ดีเราก็ไม่เลือกเขาในสมัยหน้านี่นะครับเราก็ต้องเลือกคนดีคนเก่งเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นถ้าไม่มีท้องถิ่นล่ะของเราท้องถิ่นของเราก็อาจจะพัฒนาได้ล่าช้าหรือว่าถ้าเราเลือกคนไม่ดีคนไม่เก่งเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราเขาอาจจะพัฒนาไม่โอเคไม่โปะบริงานงบประมาณไม่โปร่งใสนะครับนี่นะครับก็คือถ้ามีหรือว่าไม่มีรัฐบาลแล้วก็ท้องถิ่นต่อไปนะครับเรามาเปรียบเทียบกันบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลเมื่อสักครู่เราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าบทบาทของรัฐบาลมีอะไรบ้างแล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยในตอนนี้นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ของการดำเนินงานนะครับจะอยู่ภายในท้องถิ่นของตนแต่ถ้าเป็นรัฐบาลนะครับก็จะครอบคลุมทั้งประเทศคุณสมมุติว่าอย่างเช่นอบจ.สงขลาพื้นที่ในการดูแลนะครับก็เฉพาะจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาถ้ารัฐบาลล่ะพื้นที่ในการดูแลก็ต้องดูแลทั่วทั้งประเทศไทยแล้วถ้าเป็นเทศบาลหัวหินล่ะพื้นที่ในการดูแลก็เฉพาะเทศบาลหัวหินก็คือตำบลหนองแกกับตำบลหัวหินส่วนรัฐบาลนะครับจะมีหน้าที่ดูแลทั่วทั้งประเทศเลยต่อไปนะครับหน้าที่ที่จะต้องทำจะจำกัดอยู่ในท้องถิ่นของตนแล้วก็ถ้าเป็นของรัฐบาลนะครับก็จะต้องดูแลบรวจเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นจะไม่มีเป็นของตัวเองแต่ถ้าเป็นรัฐบาลจะมีทหารเพื่อทำหน้าที่รักษาความมั่นคงแล้วก็มีตำรวจเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศนะครับท้องถิ่นจะไม่มีทหารกับตำรวจเป็นของตัวเองต่อไปถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะจัดทำแผนพัฒนาก็จะพัฒนาเฉพาะท้องถิ่นของตัวเองถ้ารัฐบาลนะครับก็จะต้องจัดทำแผนพัฒนาครอบคลุมทั้งประเทศนะครับต่อไปถ้ารัฐบาลถ้าท้องถิ่นมีการส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นเฉพาะของตนถ้ารัฐบาลก็จะส่งเสริมการลงทุนในระดับประเทศต่อไปนะครับท้องถิ่นไม่สามารถทำสัญญากับรัฐต่างประเทศได้แต่ถ้ารัฐบาลสามารถทำสัญญากับรัฐต่างประเทศได้ครับนี่นะครับก็คือข้อแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับ

รัฐบาลท้องถิ่นใดก็ดูแลท้องถิ่นนั้นถ้ารัฐบาลต้องดูแลทั้งประเทศนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้มาจำแนกบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยก่อนที่จะไปทำใบงานก็จะมีคำว่าจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนบริหารราชการแผ่นดินพวกนี้นะครับนักเรียนจำภาพนี้ไว้ต่อไปก็คือให้แบ่งว่าอันไหนคือหน้าที่ของรัฐบาลอันไหนคือหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวครูจะให้ทำเลยนะเดี๋ยวครูจะถามเลยว่าอันไหนคือรัฐบาลอันไหนคือท้องถิ่นจะไม่ต้องวาดตารางกันอีกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะครับตอบด้วยครับเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยทีละข้อเลยตัวเลือกแรกจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือว่าท้องถิ่นครับรัฐบาลแน่นอนพวกเบี้ยคนชราเบี้ยผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรักษาฟรีก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีได้เยอะมากกว่าท้องถิ่นนะครับต่อไปบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลหรือท้องถิ่นรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นอันนี้ต้องท้องถิ่นนะครับว่าส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นของตัวเองต่อไปกำจัดขยะมูลฝอยและก็สิ่งปฏิกูลท้องถิ่นหรือรัฐบาลครับเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเพราะว่ารัฐบาลใหญ่แบบนี้ต้องเป็นของรัฐบาลต่อไปนะครับจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะเขตอำนาจของตนเองก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราเนี่ยใครจะมาทำให้เราก็ต้องท้องถิ่นนั่นเองเข้าใจนะครับต่อไปเรามาดูใบงานกันเลยครับวันนี้ไม่มีที่ไหนรัฐบาลโอเคเข้าใจแล้วนะถ้าเข้าใจแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาในการทำรายงานแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยไม่เอ่ยเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับมีทั้งหมด2ตอนให้นักเรียนเตรียมปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็ตรวจด้วยนะครับนักเรียนไปทางด้วยครับภาพที่1 นะครับก็เป็นภาพอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ไปจับมือกับผู้นำประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในด้านใดเอ่ยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศโอเคตอบถูกแบบนี้การถูกได้เลยต่อไปภาพที่2เป็นภาพที่ทหารหมายความว่ายังไงรักษาเอกราชของประเทศชาตินะครับภาพที่2ตรวจยังต่อไปนะครับภาพสุดท้ายเป็นภาพบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าก็คือถ้าคนไทยเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในด้านการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนไม่ยากครับข้อนี้ตอบถูกหมดทุกข้อเลยตอนที่1ต่อไปตอนที่2ให้อ่านบทความแล้วก็บอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของใครข้อที่1บริหารราชการแผ่นดินใครเอ่ย
1: ร
0: ั
1: ฐบาล
0: อันนี้รัฐบาลดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศ
1: ร
0: ั
1: ฐบาล
0: อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชน
1: ร
0: ัฐบาลบรรเทาแล้วก็พวกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลหรือท้องถิ่น
1: ท
0: ้
1: องถ
0: ิ่นท้องถิ่นอ่ะนักเรียนสังเกตนิดนึงนะจริงๆรัฐบาลก็สามารถทำได้อันนี้ก็สามารถตอบได้2ข้อคำว่าสาธารณภัยผมเห็นบางคนเนี่ยเขียนสระมาด้วยคำว่าณหลังโนเนนต้องมีสระไหมไม่ต้องมีดูให้ดีนะต่อไปข้อที่6รักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชนตอกซอกซอยถนนหนทางท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นหน้าที่ของอบต. อบจ.เทศบาลนะครับต่อไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศรัฐบาลหรือท้องถิ่น
1: ร
0: ัฐบาลต่อไปนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้คนในชุมชนมีงานทำต่อไปรักษาเอกราชของชาติท้องถิ่นหรือรัฐบาล
1: ร
0: ัฐบาลสุดท้ายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนชุมชนของเราก็ต้องดูแลด้วยตนเองก็เป็นหน้าที่ของนะครับเป็นไงบ้าง10ข้อถูกหมดทุกข้อไหมส่วนหน้าก็ถูกหมดใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับเก่งมากไม่ยากเลยสิ่งที่เรียนไปต่อไปนะครับก็เป็นขั้นสรุปแล้วรัฐบาลนะครับมีอำนาจมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาและก็แก้ไขปัญหา

0: ให้แก่ประเทศชาตินะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในท้องถิ่นของตนเองนะครับก็จะแบ่งหน้าที่ออกกันอย่างชัดเจนแต่บางหน้าที่บางอย่างก็ทำร่วมกันได้อย่างเช่นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีหรือว่าการส่งเสริม
1: ของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
2: เฮ้ย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะมีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิตตี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: างธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไง

0: นตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงฐานที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือ
0: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
0: ่ DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความ

0: ลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
3: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่ว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: สองข้อที่สองช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่สามค่ะ
3: ข้อที่สามปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่สี่
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่ห้าค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้งห้าข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ียกน้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
4: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
5: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
2: ่หน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
4: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการ

การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
7: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง

0: ตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางทัศน์ประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆ นะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูป
2: วัดโมลีโลกยาราพุทธศักราช2563
3: หลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกัน
5: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวง
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไป

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนเรานั่งขัดสมาธิได้ครับนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร้องเพลงอะไรไปลูก
2: หญ
1: ิงไทยใจงามนะครับแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนหรือเปล่า
2: ทบทวน
1: ไหมทบทวนนะนักเรียนจะต้องทบทวนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอและสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะเจอกันในเรื่องของ
2: รำวงมาตรฐาน
1: อีกเช่นเคยนะครับเอาละก่อนอื่นเลยนะลูกเดี๋ยวเราจะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับเหมือนเดิมคุณครูนำมาฝากอยู่3ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1นะครับข้อที่1นะนักเรียนสามารถอธิบายท่ารำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับเช่นเคยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ทั้ง3ข้อของคุณครูนะครับเอาละก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องมาทบทวนกับความรู้เดิมของเรากันก่อนเนาะจำได้ใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วนั้นเราได้ปฏิบัติร้องเพลงไปใช่ไหมลูกเพลงหญิงไทยใจงามนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับเอาละดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอนะครับวันนี้เราจะมาเติมเนื้อเพลงนะครับเติมเนื้อเพลงนะอ่ะเพลงหญิงไทยใจงามนะครับถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงครูไม่สมบูรณ์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันอ่ะเพราะฉะนั้นดูตัวเลือกของคุณครูนะครับตัวเลือกด้านบนตัวเลือกที่1คือดวงหน้านะครับตัวเลือกที่2โสภาเพียงเดือนเพ็ญนะครับตัวเลือกที่3แสงดาวประดับนะครับหลังจากนั้นเรามาดูตัวเลือกด้านล่างกันบ้างนะครับตัวเลือกด้านล่างมี1 2และ3คุณครูได้จัดชุดมาให้แล้วนะครับเอาละให้นักเรียนสังเกตดีๆนะครับนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกใดถูกต้องครับ
2: ข้อ
1: ไหนลูก
2: ข้อ2
1: ตัวเลือกที่2ใช่มั้ยเอาละต้นทางตอบว่าตัวเลือกที่2ปลายทางหนูสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยเลยเนาะข้อนี้นะครับครึ่งเพลงแรกข้อที่2ถูกต้องตบมือนะครับตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันว่าจะถูกต้องจริงหรือไม่นะครับสำหรับตัวเลือกที่2มีเลข3 1และ2เลข3ก็คือแสงดาวประดับเลข1ก็คือดวงหน้าเลข2ก็คือโสภาเพียงเดือนเพ็ญเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องตบมืออีก1ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อครึ่งเพลงหลังนะครับเหมือนเดิมนะดูตัวเลือกของคุณครูนะครับตัวเลือกที่1หญิงไทยใจงามนะครับตัวเลือกที่2รูปงามวิลาสนะครับตัวเลือกที่3ใจกล้ากาดเรืองนามนะครับอ่ะมาดูตัวเลือกด้านล่างกันบ้างตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่3
2: 3
1: นักเรียนคิดว่าตัวเลือกใดลูกตัวเลือกที่3ใช่มั้ยตัวเลือกที่3อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเฉลยคำตอบเลยตัวเลือกที่3ถูกต้องตบมือนะตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่2ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับเช็คคำตอบเหมือนเดิมตัวเลือกที่3มีเลข2เลข3และเลข1 2ก็คือรูปงามวิลาส3ก็คือใจกล้ากาดเรืองนาม1ก็คือหญิงไทยใจงามถูกต้องตบมืออีก1ครั้งนะเอาละและนี่ก็คือการเติมเนื้อเพลงของเรานะครับถ้านักเรียนได้กลับไปทบทวนเนาะไปฝึกร้องนะครับจนนักเรียนร้องได้นักเรียนก็ทำข้อนี้ของครูได้นั่นเองนะครับเอาละเก่งมากเลยดูต่อนะครับครั้งนี้เราจะมาทบทวนร้องเพลงกันบ้างนะดูซิว่าลืมบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนร้องเพลงกันนะเพลงหญิงไทยใจงามพร้อมไหมลูก มือวางมือหรือรวมมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะด้วยนะครับให้จังหวะในการฝึกร้องเพลงของเรานะและที่สำคัญจะต้องร้องด้วยความดังที่เหมาะสมเนาะไม่ดังเกินและไม่เบาเกินนะครับพร้อมนะยืดหลังครูนับ1 2และ3มาครับ

จบแล้วจบแล้ว1รอบนะครับคุณครูคิดว่ารอบนี้เสียงเบานะไม่รู้เบาจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ครูจะแบ่งเลยนะครูจะแบ่งเลยอ่ะเอารอบที่1ก่อนรอบที่1นั้นคุณครูจะให้ผู้หญิงร้องก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะผู้หญิงร้องก่อนนะผู้ชายนั่งฟังก่อนนะครับนะทบทวนในใจนะทั้งต้นทางและปลายทางเอาละผู้หญิงพร้อมไหมลูกพร้อมไหมต้องเพิ่มเสียงนะเพิ่มเสียงขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะต้นทางและปลายทางพร้อมครูนับ1 2และ3มา

0: เอาละตบมือให้ผู้หญิงหน่อยนะเป็นไงบ้างลูกพร้อมไหมพร้อมนะครับถ้าเต็ม10คะแนนให้เท่าไหร่ให้9อีก1คะแนนหักตรงไหนเสียงเบาไปนิดใช่ไหมคิดเหมือนครูเลยนะยังเสียงเบาไปอีกนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูผู้ชายกันบ้างนะทีนี้ผู้หญิงฟังนะเอาละผู้ชายทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมนะลูกรอบนี้พร้อมนะอ่ะครูนับ1 2และ3มาดีมาก
1: แสงดาว
0: อืม

บมือผู้หญิงให้ผู้ชายเท่าไหร่เต็ม10ให้10เลยให้10เลยนะเพราะว่าเสียงเขาก็ดังเนาะดังดีนะครับดังชัดเจนนะ

เอาละเพราะฉะนั้นคุณครูขอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายร้องพร้อมกันนะครับพร้อมนะทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังขึ้นครูนับ1 2และ3มา

0: ตบมือเอาละคุณครูเชื่อว่านักเรียนร้องได้ทุกคนได้ทุกคนเนาะได้ทุกคนนะครับเอาละทีนี้ดูกันต่อดูกันต่อนะลูกทบทวนการร้องไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับเอาละดูเลยนะครับสำหรับการปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าข้อที่1คุณครูจะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาจำด้วยนะครูจะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวานะครับดูข้อที่2กระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าพราวนะครับดูต่อข้อสุดท้ายการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะครับเอาละจมูกเท้าอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงดูคุณครูดูคุณครูนะดูคุณครูสมมุติว่าถ้าคุณครูทำเท้าอย่างนี้หนูดูนะหนูดูนะครูทำเท้าอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกส้นเท้าเก่งมากนี่คือส้นเท้าทีนี้จมูกเท้าอยู่ตรงไหนจมูกเท้าอยู่ตรงนี้จมูกเท้าอยู่ตรงนี้แต่จมูกเท้าหายใจไม่ได้นะจ๊ะอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือส้นเท้าอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือส้นเท้าอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือจมูกเท้านะครับอยู่ตรงนี้นะเราจะใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะจ๊ะดูต่อนะทีนี้การฝึกปฏิบัติรูปมันก็จะมีเทคนิคการจำนะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้ง่ายขึ้นท่องตามครู1 2และ3ถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหม3รอบ1 2และ3ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมเราจะใช้จังหวะนี้รำเพลงนี้ทั้งเพลงเลยจังหวะเดียวง่ายมากนะครับแบบนี้เลยทั้งเพลงเลยนะลูกทีนี้ไหนลองท่องให้ครูฟังโดยครูไม่ท่องสิ3รอบพร้อมนะ1 2และ3มาลูก
1: ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้ง
0: จำได้ยังจำได้ไหมจำได้ไหมหลับตาเราจะไม่ดูหน้าจอนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาท่องถอยย่ำก้าวกระทุ้ง3รอบเหมือนเดิมหลับตานะครูนับ1 2และ3ท่องครับ
1: ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้ง
0: ลืมตาโอเคจำได้ไหมจำได้นะครับง่ายนิดเดียวนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติการนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนว่าทำอย่างไรนะสำหรับถอยย่ำก้าว

ไม่ได้จับอย่างนี้ไม่ได้กำอย่างนี้นะเวลาเท้าเอวปุ๊บนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันแล้วเปิดปลายนิ้วเปิดปลายมือเห็นไหมลูกอย่างนี้นะบางคนเวลาปฏิบัติทำอย่างนี้อันนี้ยังไม่ถูกนะแปะอย่างนี้นะครับนะเอามือเท้าเอวนะครับอ่ะหลังจากนั้นทีนี้ดูคุณครูดูคุณครูนะจังหวะแรกคือเขาให้เราถอยใช่ไหมถอยคุณครูจะให้หนูถอยเท้าข้างซ้ายก่อนนะครับอ่ะคุณครูจะขออนุญาตเอียงด้านข้างเพื่อนักเรียนจะได้เห็นเท้าครูชัดๆเนาะอ่ะดูนะคำว่าถอยเวลาครูถอยครูจะใช้เท้าข้างซ้ายครูก็จะถอยลงมาเลยถอยแล้วเวลาครูถอยน้ำหนักเท้าของคุณครูจะอยู่ขาหลังเห็นไหมลูกนะถ้าสมมติว่ายืนปุ๊บแล้วถอยอันนี้ยังไม่ถูกเวลาถอยปุ๊บเทน้ำหนักลงไปเลยนะน้ำหนักอยู่ขาหลังนะครับนี่คือถอยต่อไปคำว่าย่ำใช่ไหมย่ำเราจะใช้ขาขวาย่ำที่เดิมย่ำนี่คือย่ำนะเอาใหม่นะดูนะถอยย่ำทีนี้ก้าวใช่ไหมลูกข้างซ้ายก้าวมาด้านหน้าก้าวนะแต่ไม่ต้องก้าวกว้างนะก้าวนิดนึงนะครับก้าวนิดเดียวก้าวเวลาเราก้าวปุ๊บน้ำหนักเท้าเราก็ต้องอยู่ขาหน้าต้องเอียงมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะเปิดส้นเท้าหลังนะครับนะถอยย่ำก้าวทีนี้คำสุดท้ายคือกระทุ้งคุณครูบอกแล้วว่าเราจะใช้จมูกเท้ากระทุ้งใช่ไหมอ่ะเราก็กระทุ้งเบาๆกระทุ้งเอาใหม่ดูใหม่นะเชื่อมกันเลยนะครับมือเท้าเอวหลังจากนั้นครูจะถอยย่ำก้าวกระทุ้งนะเรียงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ทั้งเพลงเลยนะแต่ครูจะให้หนูสังเกตว่าเวลาครูปฏิบัติครูจะมียืดยุบยืดยุบนะลูกถ้าเรายืนเฉยๆแล้วเราทำเนี้ยใช่ไหมมันจะทำยากนะมันจะเหมือนกับเราย่ำเท้าอะเวลาเราย่ำเท้าเราจะให้จังหวะใช่ไหมจังหวะเข่านะนี่เวลาเราย่ำเท้าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆเดียวกันเลยเวลาถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งยังมีจังหวะด้วยในแต่ละจังหวะเข้าใจไหมลูกห่มเข่าเนาะยืดยุบนะทีนี้สังเกตอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณครูกระทุ้งใช่ไหมกระทุ้งเราก็จะซ้ำก็คือเราจะใช้ขาที่เรากระทุ้งข้างที่เรากระทุ้งเนี่ยก็คือถอยเนาะเนาะถอยย่ำก้าวกระทุ้งข้างเดิมถอยย่ำก้าวกระทุ้งข้างเดิมถอยย่ำก้าวกระทุ้งตัวครูจะค่อยๆกระเถิบไปด้านหน้าเนาะเราก็จะทำอย่างนี้เป็นวงกลมถูกต้องไหมลูกนะมันจะค่อยเคลื่อนวงเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยลูกอ่ะอันดับแรกเลยทั้งต้นทางและปลายทางมือเท้าเอวนะครับมือเท้าเอวนะอ่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่งงเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตหันหลังนะอ่ะจะได้ไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยนะครับคุณครูให้หนูถอยเท้าไหนลูกเท้าซ้ายนะถอยเท้าซ้ายนะอ่ะพร้อมนะ1 2และ3มาลูกถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยเวลาถอยปุ๊บเท้าหน้าก็เปิดส้นนิดนึงเห็นไหมถอยได้ไหมน้ำหนักตัวอยู่ขาหลังถอยคืนตัวก่อนคืนตัวอีกหนึ่งครั้งคำว่าถอยครูนับ1 2และ3มาถอยได้ไหมลูกได้ไหมได้นะหลังจากนั้นคำต่อไปคือย่ำเราจะใช้ขาขวาย่ำที่เดิมย่ำนะได้ไหมคืนตัวคืนตัวเอาแค่ถอยย่ำก่อนนะพร้อมนะลูกนะครูนับ1 2และ3มาลูกถอยย่ำได้ไหมเห็นไหมน้ำหนักตัวครูก็จะเริ่มมาขาหน้านะครับได้ไหมอีก1ครั้งอีก1ครั้งอีก1ครั้งครูนับ1 2และ3มาลูกถอย

0: อยย่ำได้ไหมต่อเลยได้ยังต่อเลยนะครูต่อเลยนะถอยย่ำต่อไปคือคำว่าอะไรลูกก้าวครูจะใช้เท้าซ้ายก้าวมาด้านหน้าก้าวดูน้ำหนักตัวครูนะอยู่ขาหน้าก้าวส้นเท้าเปิดนะขาหลังก้าวคำสุดท้ายคือกระทุ้งด้วยจมูกเท้าเบาๆย่อตัวนิดนึงกระทุ้งได้ไหมเดี๋ยวเราลองทำแบบต่อเนื่องถอยย่ำก้าวกระทุ้งดูมันจะง่ายขึ้นนะเอาใหม่นะมือเท้าเอวคุณครูนับ1นับ2และนับ3มาลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมถอยคืนตัวทีนี้รอบนี้3รอบมือเท้าเอวครูนับ1นับ2และนับ3ไปลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้นะพอได้นะถอยเอาละทีนี้คุณครูจะขอดูหน่อยนะหนูทำนะคุณครูขอดูหน่อยพร้อมครูนับ1นับ2นับ3ไปถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาล่ะเยี่ยมมากตบมือปฏิบัติได้อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้ากับเพลงเนาะก่อนที่เราจะไปเข้ากับเพลงนะลูกนะเราจะต้องอย่างนี้ก่อนนักเรียนดูนะลูกเนื้อเพลงของเราจะร้องว่าอะไรนะ
1: เดือน
0: พราวใช่ไหมดาวแวววาวระยับใช่ไหมลูกทีนี้เวลาเราจะเข้ากับเพลงอย่างนี้เวลาจะเข้ากับเพลงปุ๊บครูจะให้หนูก้าวเท้าซ้ายนะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าเดือนนะดูครูก่อนนะ1 2และ3เดือนพราวก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าเดือนกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าพราวอย่างที่คุณครูบอกเอาใหม่นะเดือนพราวก่อนนะเอาละเอาใหม่เอามือเท้าเอวเอาคำว่าเดือนพราวก่อนนะลูกนะคำว่าเดือนให้ก้าวเท้าซ้ายคำว่าพราวให้กระทุ้งเท้าขวาพร้อมครูนับ1 2และ3ไปลูกร้องเดือนพราวได้ไหมนะได้นะทีนี้พอเราเริ่มต้นได้แล้วก้าวกระทุ้งหลังจากนั้นเราก็สเต็ปเดิมเลยถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งครูปฏิบัติให้ดูหนูร้องเพลงพร้อมนะครูทำก่อนนะหนูร้องเพลงให้ครูเฉยๆพร้อมนะ1 2และ3ไปลูก
1: เดือนพราวดาวแวววาวระยับแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
0: อย่างนี้ไปเรื่อยแค่เราเริ่มต้นแค่ก้าวกระทุ้งนะทีนี้พร้อมยืดหลังขึ้นนะยืดหลังขึ้นนะ1 2และ3มาลูก

0: เอาละถอยถอยอ่ะทีนี้ก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าเดือนกระทุ้งคำว่าพราวแล้วก็ต่อเลยพร้อมนะ
1: เพลงหญิงไทยใจงาม

0: ามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง
1: ฟังเพลงดีๆนะลูก

เข้ากับวงทวนเข็มนาฬิกาโดยการร้องเพลงเองนะรอบนี้ร้องเพลงเองก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเปิดเพลงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางมือเท้าเอวเลยมือเท้าเอวเลยนะครับแล้วเบี่ยงตัวลูกเบี่ยงตัวนะครับพร้อมที่จะรำทวนเข็มนาฬิกาครูนับ3ไปลูกเดือนพร้าว

0: ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงเยี่ยมมากตบมือเก่งมากเก่งมากรอบต่อไปรอบต่อไปคุณครูจะเปิดเพลงเนาะเนาะรอบนี้มีเพลงนะดูวงสวยๆดูวงสวยๆถ้ากว้างได้ก็กว้างนะระยะห่างต้องมีนะครับผู้หญิงเป็นวงรีได้นิดนึงลูกผู้หญิงเป็นวงรีได้นิดนึงจะได้ดูห่างๆกันนิดนึงขยับมาพร้อมนะพร้อมนะครูเปิดเพลงนะพร้อมยังพร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วฟังเพลงดีๆมือเท้าเอวนะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติเข้ากับบทเพลงนะพร้อมนะ
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: ู้หญิงนั่งลงก่อนอ้าวผู้ชายมาตรงกลางผู้ชายจับมือไปวงกลมปล่อยมือลงก้าวไปด้านหน้าครึ่งก้าวทีนี้ผู้หญิงดูดีๆนะผู้หญิงดูดีๆนะทบทวนในใจนะเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นผู้หญิงนะลูกอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงมือเท้าเอวเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะครับอ่ะพร้อมคุณครูเปิดเพลง
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้า
0: ตั้งใจ
1: และท่ายูงฟ้อนหาง
0: ตั้งใจเลยนะ Thank you.

0: เอาละตบมือปฏิบัติได้เกือบทุกคนแล้วอ่ะทีนี้ผู้ชายไปพักลูกผู้ชายพักตรงนี้ไม่เป็นไรเราฝึกครั้งแรกมันจะมีงงๆอยู่บ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญิงเชิญผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางนะลูกนะเชิญเอามือลงก้าวข้างหน้าครึ่งก้าวอีกครึ่งก้าวนิดนึงพอเบี่ยงตัวมือเท้าเอวแล้วต้องตั้งใจทุกคนพร้อมคุณครูเปิดเพลง
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: ตบมือได้ไหมผู้หญิงได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ลูกทีนี้นะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูฝึกปฏิบัติอีกนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวดูขั้นปฏิบัติของเรานะครับนะสำหรับนักเรียนนะลูกนะคุณครูจะให้หนูแบ่งกลุ่มนะครับในการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าเพลงหญิงไทยใจงามและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละอ่ะเราพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

0: เอาละเป็นอย่างไรบ้างลูกไปฝึกปฏิบัติได้ไหมได้ไหมคิดว่าง่ายหรือยากง่ายนะครับถ้าเราตั้งใจนะเราก็จะทำได้นะเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอของคุณครูนะครับคุณครูขอตัวแทนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอ่ะเอาเป็นผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนผู้ชายใครอยากออกบ้างลูกยกมือสิ1 2 3 4 5ออกมั้ยอ่ะ5คนอ่ะลุกขึ้นนะครับหลังจากนั้นอ่ะผู้หญิงมูฟนิดนึงลูกอ่ะขยับขยับอ่ะผู้ชายขยับนิดนึงลูกไปข้างๆนะอ่ะผู้ชายอยู่ตรงกลางจับมือเป็นวงกลมนะครับรอบต่อไปผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงเตรียมตัวนะว่าใครจะออกนะลูกนะคุณครูขอตัวแทนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือเบี่ยงตัวนะปลายทางออกมาหรือยังลูกต้นทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหาง

่งมากตบมือนะครับเอาละเก่งมากเลยครูคุณให้เวลาแป๊บเดียวเองในการฝึกปฏิบัติเนาะได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากเลยเอาละต่อไปลูกต่อไปเป็นคิวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงใครอยากออกยืนขึ้นเลยอ่ะยืนขึ้นเลยมาเลยลูกอ่ะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมปลายทางพร้อม

0: ตบมือนะครับเก่งมากเก่งมากเอาละทีนี้นักเรียนดูที่หน้าจอนะครับเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันคุณครูมีคำถามนะให้เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดนะครับดูข้อที่1ของคุณครูเลยนะครับข้อที่1นะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกใช่ไหมต้นทางตอบถูกปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับตอบผิดครับถูกต้องตอบมือนะจริงๆหนูจะต้องกระทุ้งเท้าตรงคำว่าอะไร
1: พราว
0: พราวเก่งมากนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้น
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูเฉลยเลยนะครับถูกต้องตบมือนะเอาละเยี่ยมมากนะครับทีนี้สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเจอกันในเรื่องของอะไรลูก
2: รำ
0: วงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างไรเราติดตามเลยนะครับและสำหรับในครั้งนี้นะคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: ้นการศึกษา
1: กำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
0: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
1: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน

DLTV ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับทุกโรงเรียนครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ก่อนวันนั้นแสดงว่าวันแรกใส่5บาทวันที่2ต้องใส่กี่บาท
1: 6บาท
0: กี่บาทครับ
1: 6บาท
0: เดี๋ยวเรามาใส่กระปุกออมวันที่3ใส่ไปแล้ว7บาทวันที่4ครับตัวแทนกลุ่ม4ครับวันที่4ใส่กี่บาท
1: 8บาท
0: 8บาท
2: 34บาทครับ
0: แสดงว่าในวันที่30เนี่ยต้องหยอดกี่บาทครับ34บาทปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยครับ

ทำยังไงต่อครูฟุกถามสำหรับคู่ที่นำมาจับกันเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยผลบวกต้องอะไรกันด้วยอันนั้นเนี่ยก็จับคู่ใช่ไหมโดยให้แต่ละคู่มีผลบวกอะไรกันเท่ากันก็คิดปกติเหมือนแบบนี้แล้วค่อยนำจำนวนที่เหลืออีกหนึ่งจำนวนมาบวกใช่ไหมครับในกรณีที่จากตัวอย่างนี้ถ้ามี

0: เอเมื่อผ่านไป10สัปดาห์เนี่ยตะวันจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทครับตอบพร้อมกันครับกี่บาทครับ
1: 25,400
0: ใช่ไหมครับซึ่งแนวคิดของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับครูฟุกได้เดินดูแล้วนะครับก็ออกมาในรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะนักเรียนสังเกตว่าจากในสัปดาห์แรกใช่ไหมครับตะวันออมเงินเท่าไหร่นะครับสัปดาห์แรกเท่าไหร่ครับ 1,280 แล้วสัปดาห์ถัดมาเนี่ยต้องออมเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็น 1,280 บวกอะไรครับ
1: 280
0: บวก280ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับจากเราพิจารณามาเรื่อยๆเนี่ยจากการบวกซ้ำๆนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้อะไรได้ครับการคูณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบแนวคิดจากครูฟุกได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

เมื่อนักเรียนพิจารณามาเรื่อยๆนะครับนักเรียนลองมาดูจำนวนที่คูณกับ280เอ๊มีความสัมพันธ์อย่างไรกับลำดับของสัปดาห์อะไรนะน้อยกว่าอยู่1ใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ข้อสังเกตตรงนี้แล้วสัปดาห์ที่5นักเรียนสามารถพิจารณาอย่างไรได้เลยยังไงครับนำ 1,280 บวกในวงเล็บ4คูณ280ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2,400 นะครับก็พิจารณาแบบนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่10ใช่ไหมครับตรวจสอบเลยครับ

0: เดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบจำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเอแล้วเมื่อผ่านไป10สัปดาห์เนี่ยนะครับตะวันจะมีเงินออมเท่าไหร่ทั้งหมดเลยเท่าไหร่ครับคิดยังไงคิดยังไงครับอะไรนะจับคู่บวกก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววิธีอื่นอีกไหมบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 25,400
0: บาทใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างข้อนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าแต่นักเรียนต้องคำนวณให้ถูกเท่านั้นเองนะครับจากนั้นครับมาดูที่ใบกิจกรรม 5.7 นะครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับจะทำเป็นกลุ่มนะครับครูปลายทางแบบนี้เป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแสดงวิธีคิดและหาคำตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนี่คือใบกิจกรรมครับมีอยู่2 ข้อเบื้องต้นทำ1ข้อกี่ทำข้อไหนข้อ2กลุ่ม5ทำข้อไหนครับ
1: ข้อ2
0: นะครับพร้อมยังเดี๋ยวมารับใบกิจกรรมจากครูฝึกนะครับ

0: แล้วเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมครับนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับสำหรับเรียนต้นทางถูกต้องไหมครับถูกต้องหมดเลยเดี๋ยวนำมาส่งคุณฟุกนะครับคุณฟุกจะนำไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับสำหรับในชั่วโมงนี้เป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับแบบรูปขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงก่อนทำไงก่อนขั้นตอนแรกทำไงครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปทำไงก่อนวิเคราะห์ใช่ไหมทำความเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกก็ทำอะไรไว้วงไวใช่ไหมครับสำหรับสิ่งที่โจทย์บอกให้ทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้จากนั้นเมื่อนักเรียนพิจารณาโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยต้องพิจารณาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ความสัมพันธ์แล้วก็ดำเนินการหาคำตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองครับเราก็สรุปได้ดังนี้นะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหานะครับหาจำนวนหรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในแบบรูปพิจารณาความสัมพันธ์ในแบบรูปเพื่อนำไปสู่สิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัด 5.7 ครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเองนะครับนักเรียน3ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3เลือกทำมา1ข้อพอเลือกทำมา1ข้อพอนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับยกเลยไหนเดี๋ยวกูฟุกดูก่อนยิ้มหรือไม่ยิ้มยิ้มนะครับแสดงว่าวันนี้เข้าใจในบทเรียนนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับกูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับของชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชา

และสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือรอลิ

0: และล้อจุฬาคำว่าวิ่งเป็นหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่แขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวที่ถือว่าเป็นค่อนข้างครอบครัวใหญ่มากพอสมควรนะครับที่ได้สร้างผลผลิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีรางวัลการันตีจากหลากหลายเวทีรวมไปถึงได้เป็นผู้กำกับร้อยล้านด้วยและล่าสุดก็กลายเป็นผู้กำกับที่โกอินเตอร์ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังมีผลผลิตที่เป็นนักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์อีกด้วยนะครับและเกือบแทบทุกคนในครอบครัวของเขาล้วนแล้วแต่เคยผ่านงานในวงการกันมาบ้างแล้วนะครับจะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวพูนพิริยะครับ

0: วัสดีครับเชิญนั่งครับสวัสดีทุกคนอีกครั้ง
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
0: ครอบครัวภูลพิริยะใหญ่มากครับ
4: ใหญ่มากเยอะ
0: ใหญ่มากมากจริงๆเมื่อสักครู่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าครอบครัวนี้แต่ละคนเคยผ่านงานในวงการกันมาหมดแล้วอย่างพี่บาสกับน้องจุนจูนนี่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่บาสนี่ทำงานกับ GDH ด้วยนะครับน้องจุนจูนนี่ก็จัดรายการที่เดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
0: รายการวิทยุนะครับคุณพ่อนี่ก็เจอเป็นประจำเพราะต้องไปเฝ้าลูกสาว แต่พี่บอลกับพี่จ๊ะจ๋านะครับพี่สาวของน้องจุนสองคนนี้ยังไม่เคยเจอแล้วก็รวมถึงคุณแม่ด้วยน
4: ะคร ับ
0: ให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ครับว่าแต่ละคนเคยผ่านงานอะไรในวงการกันมาบ้างครับ
5: อ๋อครับคนแรกเลยก็คือพี่ใหญ่เขาคุณบอล
0: พี่บอลนี
5: ่คนแรก
0: เป็นคนก้าวเข้าสู่วงการคนแรกเหรอคร
5: ับใช่ครับตอนนั้นแกเพิ่งจะไม่กี่ขวบเองเน
4: า
5: ะประมาณ5-6ขวบ
6: ประมาณเคนนี่แ
4: หละประมาณเคน
5: ประมาณเคนโฆษณาเป็นขนมขนมของเด็กเนาะ
0: ครับ
4: นั่นน่ะคนแรกของตระกูล
0: คนแรกของตระกูลเลย
4: ใช่ค
0: ่ะงั้นพี่บอลคนแรกมาที่น้องเคนเลยแล้วกันเพราะนั่งติดกันเคยเข้าวงการด้วยไหมครับ
7: เคยออกเวทีด้วยเหมือนกัน
0: อะไรนะครับ
6: เวทีอะไรคร
7: ับ เคยออก
8: เวทีงานอะไรคร
7: ับ แคทฟู้ดเลยเหมือนนี้
8: เออพิธีกรแคทฟู้ด
0: เป็นพิธีกรแคทฟู้ดดิวัลสนุกไหมครับ
7: สนุกครับ
0: ชอบไหมครับสนุกแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า
7: อ้ายนิดนึง
8: อ้ายนิดนึง
0: พี่บาสอยู่เรื่องอะไร
8: เรื่องนี้เลยค่ะ
0: Mary is happy
8: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ได้นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
0: พี่บาสนี่ก็ข้ามไปนิดนึงพ
9: ี่
0: บาสนี่ก็เป็นผู้กำกับฉลาดเกมโกงภาพยนตร์ที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบซึ่งไปสร้างรายได้ที่ประเทศจีนอย่างมหาศาลด้วย
9: จะว่าอย่างนั้นก็ได้คร
0: ับ และล่าสุดพี่ไปเป็นผู้กำกับเตอร์ยังไงครับเล่าให้ฟังก็บอกได้ไหมครับ
9: ได้ฮะได้เพราะว่าจริงๆเขาก็ประกาศเป็นออฟฟิเชียลประมาณอย่างนั้นนะก
0: ็
9: คือทำงานร่วมกับคุณหว่องกาไวครับแล้วก็แต่ว่างานนี้ก็คือคุณหว่องกาไวเขาจะเป็นโปรดิวเซอร
0: ์
9: ผมก็จะเป็นรับหน้าที่กำกับเป็นเหมือนแบบ

0: จารย์กับลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พี่บอลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเคยเข้าวงการป
2: ั
1: จจุบันทํางานอะไรครับ
2: ปัจจุบันเป็นดีไซน์ไดเรคเตอร์ครับบริษัทกราฟิกดีไซน์ครับทําเรื่องงานออกแบบแล้วก็ดูแลทีมครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับ
1: วอลเปเปอร์รายการเราพอใช้ได้ไหมครับ
2: สวยๆครับผ่านครับผ่าน
1: พี่จ๋าล่ะครับ
3: ก็จริงๆตอนนี้ทําธุรกิจของที่บ้านคุณพ่อน้องเคนอยู่นะคะ
1: ครับคือสามีใช่มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะก็เป็นอุปกรณ์เกษตรประมงแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพี่บาทด้วยคอยดูแลฝั่งต่างประเทศให
1: ้หลากหลายมาก
0: ครับ
1: ข้ามไป1คนคุณแม่ครับ
3: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่เข้าวงการในฐานะอะไรบ้างครับ
4: เป็นโฆษณาค่ะก็เป็นตัวเข้ากับป้าสองคน
5: เป็นงานแรกด้วยกันทั้งคู่แล้วจะว่าไปแล
4: ้
5: วแล้วก็งานชิ้นนี้มันมาจากที่คุณบาสไปฝึกงานแล้วก็บอกว่าเรียกคุณพ่อคุณแม่ไปแคสงานนี้เป็นงานประกันชีวิต
4: แล้วก็มีงานมาอีกสองสามงาน
5: ต่อเนื่องมาได้สองสามงานเป็นพวกสื่อสารเน
4: า
5: ะ
4: พวกสื่อสารเกี่ยวกับสื่อสารทั้งหมดเลย
1: ค่ะแล้วคุณพ่อยังเป็นตัวละครในซีรีส์ชื่อดังอีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: ครับ
5: โชคดีได้จับพลัดจับผูกไปเล่นละครซีรีส์บ้างอะไร
1: เรื่องอะไรนะครับ
5: คอฟฟี่พริน
1: ของ
5: พี่ฟินแล้วก็ที่
1: คนยงทรงยศ
5: ใช่แล้วก็ที่คนพอจะจำได้ก็จะเป็นผอ.ของฮอร์โมน
1: แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ใช่ไหม
5: ก็ใครจ้างเข้าไปแล้วคร
1: ับ ครับมันเป็นไงมาไงทำไมบ้านนี้ถึงเข้าวงการได้ทั้งบ้านเลยคร
5: ับผมว่าจังหวะชีวิตหรือว่าดวงมากกว่า
1: เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทดสอบความสนิทสนมในครอบครัวนี้
0: ครับ
1: ทราบมาว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่และค่อนข้างจะสนิทสนมกันเป็นอย่างดี
0: จริงเหรอครับ
1: จริงจริงไหมครับนี่แหละครับจะได้รู้กันมีอุปกรณ์ให้กับอยู่ข้างๆพี่บอลนะครับรบกวนแจกให้ทุกๆคนสักนิดหนึ่งครับในอุปกรณ์นี้นะครับจะมีรูปหน้าของทุกๆคนในครอบครัวอยู่นะครับเราจะมีคำถามที่หากคิดว่าคำถามไหนคำตอบเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับให้ชูแผ่นป้ายนั้นออกมา
0: ครับผม
1: เราจะดูกันว่าตรงกันไหมห้ามลอกข้อสอบนะครับคำถามแรกนะครับในบรรดาลูก4คนนี้ใครกันหนอที่เคยโดนคุณพ่ออัมว่าดาวหางจะพุ่งชนโลกแล้วเชื่อแบบสนิทใจเฮ้ยพี่บาสเหรอ
0: ครับผม
1: ผู้กำกับฉลาดเกมโกงที่ดูแบบว่าหลอกคนไปทั่วทั้งประเทศ
0: ไม่ต้องขยี้ขนาดนั้น
1: เลยนะครับ
0: เราก็เด็กๆกันเนาะตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
1: มันเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
0: จริงๆจริงๆมันเริ่มมาจากการที่มันเป็นช่วงผมอยู่ม.2ตอนนั้นเริ่มแบบ
6: โตแล้วนะ
0: โตแล้วนะม.1 ม.2อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ชอบดูหนังมากเริ่มแบบจริงจังเข้มข้นกับการแบบดูหนังดูทุกวันจนกระทั่งผลการเรียนตก
1: คร
0: ับ พอแบบถึงเทอมแรกเกรดเฉลี่ยออกมาแล้วมันตกจาก3กว่าหรือ2กว่าอะไรแล้วคุณพ่อเค้าก
1: ็
0: ตกเยอะมากคุณพ่อก็มีความเป็นห่วงนะฮะก็เลยเค้าก็ใช้กุศโลบายว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดาวหางมานะเนี่ยถ้าไม่ซ่อนวิดีโอไว้มันจะแบบวิดีโอมันจะพังหมดเลยเราจะไม่ดูหนังเลยอะไรเงี้ยฮะอะไรพวกนั้นจำดีเทลไม่ได้แล้วประมาณเนี่ยคุณพ่อเค้าอําเก่งครับ
5: คือด้วยความที่คุณพ่อรู้ว่าเค้าเป็นคนที่รักวิดีโอมาก
1: ครับ
5: ฮะก็เลยไอ้สิ่งที่เขารักที่สุดเราก็ควรจะทำให้เขากังวลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้นอนไม่หลับ
0: มันรอจิตไหนกันนะ
5: แล้วก็ลุงขึ้นกันมาบอกเลยบอกว่าป้ามันต้องมีวิธี
6: ว่าจริงๆหนูเรียนแฟชั่นแบบสินกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะมันจะมีโปรเจกต์ที่บางทีเวลาเราเรียนเราไม่ได้แค่อ่านหนังสือไม่ได้มีแค่ชีทมันจะเป็นแบบปัดผ้ามีหุ่นรองผ้ามีตัดกระดาษมีโมเดลมีนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วกว่างานจะเสร็จก็คือตีสามตีสี่ไม่ได้นอนตีห้าบ้านอยู่ไกลต้องตื่นไปเรียนละอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่มีเวลา
5: แต่นึกว่าขโมยขึ้นบ้านมางัดของเนี่ยเหรอ
6: เนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ย
5: รบแบบโอ้โหเปิดเข้าไปนี่แบบ
6: เนี่ยชอบอย่างเงี้ยว้าว
5: ต้องให้เด็กมาทำความสะอาดอะไรเงี้ย
1: แน่เลย
5: คุณนายเจ้าระเบียบอะไร
1: เป็นนายเจ้าระเบียบ
0: ไหม
1: ฮะทำไมเป็นพี่ชายเหรอพี่ชายคนโต
7: เรียบร้อยมาก
0: ยังไงครับอธิบายครับ
7: โอ้โหขนาดอุปกรณ์ช่างยังเป็นระเบียบเลยขนาดกระดาษยังเรียงตรงไม่มีอะไรเกินเหมือนกำแพงครับ
1: หมายถึงว่ากองกระดาษเนี่ยนะ
7: ยัง
1: ตั้งกันเรียงเป็นแถวเป็นเหมือนกำแพงเลย
6: โอ้เป็นระเบียบ
0: ยอด
1: โอ้เป็นระเบียบทำไมถึงขนาดนั้นครับพี่บอล
2: ไม่รู้ครับผมเป็นคนชอบอะไรที่มันอยู่ในที่ในทางอ่ะ

0: คือพอดีผมทําดีไซน์แล้วมันธรรมชาติของการทํางานมันคือเลย์เอาท์เลย์เอาท์มันคือการจัดวางมันก็เลยทําให้ทุกอย่างในชีวิตมันมีวิธีคิดมีการคอมโพสิชันประมาณนั้น
1: ต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการเรียนดีไซน์เนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะคือดีไซน์อย่างนึงได้แบบนึงคนนี้ก็เรียนแฟชั่นดีไซน์นะครับแต่ได้อีกแบบนึง
2: คิวไวเหม
1: ือ
2: น
1: คือไม่หมายความว่าคนเรียนออกแบบแล้วจะเป็นเหมือนกัน
0: ใช่
3: มันกลับมาที่หนู
1: แล้วได้มาจากใคร
0: จริงๆผมว่าเป็นได้มาจากคุณแม่นี่แหละครับ ในยุคผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้แบบว่ามีแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกในบ้านเนี่ยก็จะต้องทํางานบ้านดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปลูกฝังไปในตัว
1: และใครกันหนอใน4คนนี้ครับที่เวลากลับเข้าบ้านเนี่ยต้องหอมแก้มคุณแม่เสมอเลยครับ
2: หอม
1: อย่าลอกหนูชุ
3: บใคร
1: สองคนสองคนผมว่าคำตอบนี้คุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุด
4: ก็ถ้าบ่อยๆก็คือลูกชายคนโตค่ะเจ้าบอลค่ะเขาเป็นคนที่แบบนิ่มนอบน้อมอ่อนโยนพอเจอแม่ทีก็แม่ครับสวัสดีครับก็เข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอีกคนนึงอ่ะครับ
4: ก็มีจ๊ะจ๋าค่ะนี่เค้าขี้อ้อนเค้าบอกแต่แม่จ๋าแม่อะไรอย่างเงี้ยมากอด
3: ไม่มีประเด็นอะไรก็จะ
4: ก็แม่เค้าจะเป็นคนขี้อ้อน
3: ขอบ้าง
1: แล้วทําไมจูนหนูเป็นลูกคนเล็กสุดนี่น่าจะแบบติดคุณแม่มากสุด
4: ไม่เลยค่ะ
1: เพราะอะไรถ้ามันเขินหรือไงจูน
4: ติดป๋าเพราะป๋าเค้าเลี้ยง
5: แล้วด้วยความที่ก็เป็นคนสุดท้องแล้วเป็นลูกสาวก็เลยจะเทคแคร์เขาเยอะ
3: จนทั้งเขาติด
1: คำถามสุดท้ายแล้วใน4คนนี้ทั้ง4คนเคยโดนคุณพ่อตีจนเลือดออกซิบซิบมาแล้ว
5: ยากจริงคำถามนี
2: ้ใครอะไม่รู้ว่าบอกไม่รู้เลยอาจจะชูตรงๆ
6: ผมเคยเล่าให้ฟัง
1: ทำไมเคนรู้ครับ
6: ผมเคยเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังว่าไงครับ
6: ครับอีจูนเคยทำให้กงกดแล้วใช่ไม้เลียวตีจนเลือดออกซิบๆครับ
3: เล่าเป็นอุทาหรณ
1: ์คุณพ่อครับทำไมถึงตีลูกสาวคนเล็กที่บอกว่าสนิทกันมากที่สุดเนี่ย
5: รัก
1: มากสุดแล้วไปตีจนเลือดออกซิบๆได้ไงครับ
5: เขาตอนเขาเด็กๆช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์บ้านโทรไปคุยกับเพื่อนสนิทเนื่องจากว่าอยู่ปิดเทอมเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ได้โทรเบอร์บ้านกับ

0: นาที3บาทนะคุณตามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือบินค่าโทรศัพท์มาเก็บเดือนแรก 8,000 กว่าจ้าพี่มั่วละโทรศัพท์มั่วละเดี๋ยวฉาแน่นะปรากฏว่าเช็คความจริงแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาหมุนไปคุยกับ
1: เพื่อน
0: เอ้ยชื่อได้ไหม
2: มีมี่
0: มาทั้งหมด3เดือนนะฮะ2ถึง3เดือน
2: ก็เป็น
1: โอ
2: ้
1: โห
2: เป
1: ็
2: นหมื่น
1: 20,000กว่าบาท
0: 20,000เงิน20,000กว่าบาทในยุคนั้นน่ะ
1: โอ้ยมาก
0: ถ้า20,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้เรายังว่ามันยากนะกี่ปีแล้วเรียนอยู่ระดับ
2: ก็น่าตีจริงเนาะ
1: นั้นเยอะมากเลยตี
2: โหแบบโหตีแบบไม่ได้ใช้ไม้เรียวนะ
1: ใช้ไม้
2: ไผ่ไม่ใช่ใช้ไม้แขวนเสื้อจ้ะ
1: แล้วไม้เป็นทัดสีแดงของคนจีนอ่ะตีอีกอ่ะเป็นไม้หนาๆของคุณป
0: อตีเสร็จแล้ว
2: จำได้แต่ไม้แขวนเสื้อที่แบบ
1: เ
3: สียใจไหม
1: เสียใจ
2: เก่าเลย
1: แม่เห็นนั่งร
3: ้
1: อง
3: ร้องไห้เลยเหรอตีลูกก็ร้องไห้
1: ไม่ขึ้นชั้นสามตีลูกอยู่ตรงนี้
2: ตีเสร็จแล้วหนูร้องไห้อยู่ในห้องนอน
1: ก็ร้องไห้
2: แล้วหนูก็แบบโอ๊ยเลือดออกร้องไห้สักแป๊บนึงป้าก็เปิดเข้ามาใหม่แล้วก็ป้าขอโทษแล้วก็มานั่งแบบร้องไห้แบบโอ๊ยเจ็บไหมป้าขอโทษอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ขาวด้วยไงฮะรอยขาเนี่ยก็จะเป็นรอยแบบมีเลือดเป็นซิปเป็นแนวไปแนว
3: คือตอนนั้นคุณพ่อตั้งใจว่าต้องหาวิธีสักอย่างนึงเพื่อแสดงความเด็ดขาดให้ลูกเริ่มทำพฤติกรรม
0: ไม่ฮะไม่ฮะไม่แสดงความเด็ดขาดเลยฮะเสียดายเงินอย่างเดียวเลย
3: อารมณ์ล้วนๆพี่พ่อยอมรับว่าอารมณ์ล้วนๆนี่ผมกำลังพยายามสร้างเหตุผลให้พ่อดูดี
0: ไม่ฮะ
3: อารมณ์ล้วนๆเลย
0: โกงเงินอย่างเดียวเลยโกงเงินอย่างเดียวเลย
3: แสดงว่ามีเหมือนกันที่พ่อแม่เนี่ยใช้อารมณ์กับลูก
0: มีฮะมีรูปหนึ่งโกรธแล้วก็รู้ไหมว่ากว่าป้าจะหาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วก็สอนเขาว่าวันหลังจะทำนี
3: ่กับลูกคนอื่นมีไหมครับ
0: ไม่มีนะถามว่าดูมีใครเคยโดนตีบ้างแต่บ่นมีบ
1: ่
0: นด่ามี
1: ความจำไม่ดี
0: มีบ่นมีด่า
1: ความจำไม่ดี
0: มีตอบว่ามีอะไร
3: บ้างไหมที่เป็นการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่
0: พูดมาเลย
3: ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องนี้นะที่ตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจว่าทำไมดุหรือว่าเราแบบไม่มีเหตุผลแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วในวันนั้นเราอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกแบบเขาไม่เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยครับ
0: พูดที่กว่าจะโต
4: ไม่นะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงอันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างแบบตาแม่ตัวเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆแบบตาแม่เป็นคนที่เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่มากๆเลยฮะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมชาติของลูกคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยสมมติแบบถ้าผมโตมาอาการที่แบบดูหนังอย่างเดียวการเรียนตกขนาดนี้ผมคงแบบไม่ได้รับโอกาสดูหนังอีกต่อไปนั่นแหละเขาเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องมีเส้นที่เหมาะสมแล้วทำให้เราไม่ตะเลิดจนเกินไป
3: พอยกตัวอย่างได้ไหมครับสักเรื่องนึง
4: จริงๆอย่างเรื่องวิดีโอที่พูดถึงตอนต้นรายการก็ใช่นะคือสุดท้ายแล้วพอหลังจากเขาอัมเสร็จเขาจะบอกผมว่าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะป้าเป็นห่วงนะเพราะว่าการเรียนมันตกป้าไม่ได้ห้ามเลยจะดูหนังก็แต่ว่าดูเสร็จแล้วต้องทำกันบ้านต้องอย่าลืมหน้าที่ของตัวเอง
3: คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วใครกันหนอใน4คนนี้ที่ชอบพี่ดาวงอินคามากๆถึงขั้นกับต้องรบแล้วให้คุณพ่อเนี่ยซื้อรองเท้าบูท
0: วัยรุ่น
3: แบบรุ่นเดียวที่พี่ดาอินคาเนี่ยเอามาให้ใส
0: ่วัยรุ่นวัยที่เป็นสิว
3: พี่บอลเหรอครับ
5: ใช่ครับใช่คร
3: ับ อยากแต่งตัวเหมือนพี่ดาวงอินคาเลยเหรอครับ
5: ใช่
2: จริงจริง
3: จำได้ไหมว่าซื้อรองเท้าคู่นั้นยังไงได้เรียกร้องคุณพ่อยังไงลบ
5: แล้วให้พ่อไปพาไปซื้อที่สวนจตุจักรจําได
1: ้
5: ราคาประมาณแบบ 1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ย
0: เกือบ 2,000
5: เกือบ 2,000 แหละ
0: โดนกระไหล่ด้วยมันจะมีอุปกรณ์ควบ
1: กระไหล่ก็เป็น
3: คือกะจะไปควบม้าเหมือนขี่ม้าอย่างเงี้ยนะ
0: เดินนี่กุ้งกิ้งมาเลยอ
3: ่
0: ะ
3: อายุเท่าไหร่ครับพี่ครับ
5: น่าจะ14 15อะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อมีมาด้วย
3: คู่นี้เลย
4: คู่นี้เลยครับ
1: โอ้โห
4: สุดยอด
3: อันนี้ใครเก็บไว้ครับ
0: พ่อเก็บเองฮะหยาดเหงื่อของเราฮะ
1: ใช่ต้องเก็บ
3: เพื่อให้ลูกได้เป็นคาวบอยอันนี้ดี
5: ผมคิดว่าเขาเก็บไว้เพื่อจะอัมผมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ
3: โอ้โหดีมากเราจะตั้งไว้ตรงนี้จังหวะจะเลิกรายการรองเท้าบูทคู่นี้แฟชั่นนะพี่เน
5: า
3: ะ
5: ก็จริงผมว่ามันก็เจ๋งของมันนะเวความเป็นแบบคาวบอยหรือความเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้น
3: คนอื่นไม่มีลบเล้าซื้ออะไรอย่างนี้เลยเหรอครับมีไหมครับ
0: มันมีตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาเด็กมีทุกคนละฮะแล้วทุกครั้งที่ผมซื้อให้เขาอะนะผมก็จะบอกตัวเองว่าโอเคมันแพงหน่อยนะแต่ให้ลูกเถอะเพราะทามมิ่งมันของเขาสมมติวันหนึ่งถ้าเขาทำงานแล้วเก็บเงินได้ตอนนี้เขามาไม่ซื้อละฮะพูดเนี้ยใช่ไหมฮะวัยเขาอยากจะใส่เงี้ยเหมือนกับเพื่อนๆเขาหรือว่าคนในรุ่นเดียวกันให้เ
2: ถอะป้าเขาก็ถามย้ำตลอดว่าแบบอยากได้จริงๆใช่ไหม
0: คือให้ความคิดตกผลึกก่อน
2: ตั้งใจคุยเลยนะเขาจะแบบ

0: ลากมาแล้วแบบใจเย็นไม่ต้องงองแงแล้วก็มองหน้าอยากได้จริงใช่ไหมคิดดีๆถ้าอยากได้ถึงจะซื้อให้อะไรเงี้ยเหมือนมันต้องแบบทบทวนตัวเองว่าไม่ใช่แค่ความแบบเอ้ยสวยดีจะเอาอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะให้เราคิดดีๆว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าเขารู้สึกได้ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเขาจะแบบโอเคงั้นป้าซื้อให้
1: ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าแบบพี่ดาอินคาเท่านั้นที่ซื้อให้กับลูกชายคนโต
2: ครับ
1: เพราะว่าม้วนวิดีโอจํานวนมากก็ซื้อกับให้ลูกชายคนรองด้วยคนที่3นี่ซื้ออะไรให้เยอะบ้างครับ
3: มีแม่
0: คนนี
1: ้แม่ซื้อ
3: เพราะว่าตอนนั้นมีลูกชาย2คนแล้วแม่เพิ่งได้ลูกสาวแล้วแม่อาชีพคือขายเสื้อผ้าหาสตรีอยู่แล้วทีนี้สนุกเลยอ่ะมึงเอาลูกมาจับแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาเพราะสมัยที่เราตอนเด็กๆเราไม่มีปัญญาว่าจะมานั่งซื้อของเล่นหรืออะไรแล้วแต่ว่าเป็นกระดาษตุ๊กตามีเสื้อผ้าพอได้ลูกสาวท่านน่ะเรียบร้อยแล้วเลย
1: ตัดคือเราได้บาร์บี้ที่มีชีวิต
3: ใช่ๆถูกต้องเลยครับ
0: แม่เป็นคนที่แบบสมมติว่าคือตอนนั้นน่าจ๋าจะมีบาร์บี้เยอะมากคือเรามีบ้านบาร์บี้แบบหลังใหญ่
3: เรื่องจริง
0: พ่อแม่ชอบอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: แม่ชอบ
1: อะไรฮะอันนี้คืออะไรครับ
4: อันนี้เสื้อของแม่จ๋าอันนี้เสื้อของอีจูน
1: จริงเหรออันนี้คือคุณแม่ซื้อให้หรือทำให้หรือไงครับ
3: เลยค่ะ
1: ตัดให้ลูก
2: จำตรงนี้ได้เลย
1: โอ้โห
2: ตอนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหม
3: เจ้าจูน
1: นี่ยังใส่ได้อยู่ไหมครับแม่จ๋าครับ
3: ยังใส่ได้30กว่าปีแล
4: ้วลองไหมลูก
1: จูน
3: 30กว่าปี
1: จูนใส่ได้ไหมเนี้ย
0: แหมแขนยังติดเลยไม่พอนี่คือแม่ทำเอง
3: ใช่แท้สนันทำเอง
1: โอ้โหน่ารักมาก
3: ทำให้ลูกใส่ใส่กับกางเกงยีนขาสั้นน่ารัก
0: แม่เราแต่งจับแต่งตัวหนักมาก
1: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณแม
3: ่ตัวนี้มันแพง
1: ถามนิดนึงครับก่อนที่จะก้าวข้ามไปเรื่องอื่นการที่คุณพ่อคุณแม่สนุนเฉียดเงินส่วนตัวส่วนหนึ่งมาให้กับเราที่จะได้ไปช้อปปิ้งในสิ่งที่เราชอบมันมีส่วนส่งเสริมหรือส่งผลให้กับเราในชีวิตวัยโตไหมว่ามันทําให้เราค้นพบตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มีเยอะเลยครับคือเวลามีคนมาสัมภาษณ์ผมว่าแบบเอ้ยเราผมเรียนอะไรมาจบโรงเรียนฟิล์มสคูลจากไหนอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่เรียนหนังเพราะฉะนั้นแบบโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ให้ผมคือแบบวิดีโอที่คุณพ่อซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเรียกว่าแบบเป็นชนชั้นกลางนะคุณพ่อก็เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเราก็จะชอบคิดว่าเอ้ยวิดีโอสมัยนั้นมันม้วนละ300บาทซึ่งมันแพงมากเลยนะเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วเขาไปซื้อมาให้เราเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้ค่ากับหนังเรื่องนั้นเราจะดูมันซ้ำๆจนเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแล้วแหละที่แบบพ่อเขาเหนื่อยทำงานแม่เหนื่อยทำงานให้เรา
0: คือเราจะสัมผัสได้ทุกครั้งว่าการที่เขาแบบให้เราในสิ่งที่เราอยากได้มันคือการแสดงความรักอะค่ะแล้วความรักเหล่านั้นนะคือเรารู้ว่าเขาเหนื่อยนะเขาทำงานเหนื่อยแต่สุดท้ายเขาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตประจําวันเราอะค่ะหรือแม้กระทั่งตอนเราเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องทําให้มันดีอะพ่อแม่แบบเหมือนเขาให้เราขนาดเนี้ยเราต้องเหมือนทําชีวิตเราให้ดีอะ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องการจะให้หลายๆคนได้รู้รวมถึงลูกๆอีกหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับหรือไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลายๆครั้งที่ยอมเจียดเงินที่ต้องได้มาจากเงินเดือนทุกๆเดือนทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบางครั้งอาจจะเยอะด้วยถ้าเปรียบเทียบกับรายรับที่ครอบครัวได้เพื่อที่จะลงทุนซื้อของเล่นหรือของบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดูมีค่าในสายตาของผู้ใหญ่แต่มันมีค่าอย่างมากสำหรับเด็กแล้วมันก็ทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในหลายๆด้านในด้านนั้นๆที่เขาได้เคยเจอของเล่นเหล่านั้นเพราะว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจอยากที่จะให้การสนับสนุนกับลูกๆของเขานะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ของใครอีกหลายๆคนที่ทำแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทราบมาว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีครอบครัวนะครับตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
5: พี่พ่อ26โดยประมาณ
1: 25 26
5: ครับ
1: แต่งงานแล้ว
5: ครับ
1: ตอนนั้นคิดว่าพร้อมหรือยังครับ
5: ก็มีงานทำอะเนาะแต่ว่าคำว่าพร้อมเนี่ยคนสมัยก่อนนี่ผมว่าเขาไม่คิดเยอะเหมือนคนสมัยนี้คือเราคิดว่าเราอยากสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วเราเจอคนที่ใช่แล้วอะก็แต่ง
1: เขาไม่ได้มาคิดเยอะว่าต้องรอพร้อมก่อนพร้อมเหมือนคนสมัยปัจจุบัน
5: เดี๋ยวนี้ยังไม่มีรถยังไม่มีบ้านไม่รายได้ยังไม่ถึงนู่นนี่โอ้คิดไปหมด

0: เราเราก็ใช้แบบความรักอ่ะ
1: นั่นคือคุณพ่อเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนเสื้อน้ำเงิน
2: แม่เองค่ะ
1: คุณแม่เหรอครับ
2: จำไม่ได้
3: เ
2: ลย
3: ป่วยนะเธออันนี้มีจ่าแล้วนะ
4: อันนี้มีจ่า
2: จ่า
4: เพิ่ง
2: เกิดแม่เปรี้ยว
1: แต่งตัวหล่อนะเนี่ย
0: ครับตอนนี้ยังทำงานนะยังละมุนเหลืออ
3: ันนั้นแต่ยังไม่มี
1: เล่าให้ฟังสักหน่อยสิครับว่าตอนอายุ25 26
0: ครับ
1: เริ่มแต่งงาน
0: ครับ
1: มีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: ก็เราไม่ได้คุมไม่ได้แต่งก็มีเลย
1: มีพี่บอลตอนอายุประมาณ26
0: 26กว่า26 26กว่าครับ
1: ยากไหมครับลำบากไหมครับกับการ
0: ผมไม่คิดอะไรมากและอย่างก็ตอนนั้นเราอยู่ในครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นคือก็เหมือนกับเป็นแบ็คเราทางอ้อมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ผมก็ทำงานแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนี่ก็อยู่ที่ร้าน
1: คุณพ่อทำอาชีพอะไรครับทำไมถึงต้องเดินทางไป
0: ตัวผมเองใช่ไหม
1: คร
0: ับก็เป็นเซลแมนฮะเป็นเซลก็ทำงานขายสินค้ามันก็ต้องออกไปต่างจังหวัด
1: ไปต่างจังหวัดได้ข่าวว่าเดือนนึงกลับบ้านเพียงแค่อาทิตย์เดียว
2: ใช่ค่ะอาทิตย์เดียว
0: เพราะว่าจะต้องไปมาประชุมเลขอะไรต่างๆรับเป้าหมายแล้วก็ออกเดินทาง
1: ครับ
0: ก็เดือนนึงก็อยู่บ้านสักประมาณอาทิตย์นึงบวก
1: ลบสมัยก่อนมันไม่มีวิดีโอคอลนะ
2: ไม่มี
1: คิดถึงลูกมั้ยครับ
0: จดหมายดิครับคุยจดหมายเขียนจดหมายผม
1: แล้วลูกอ่านจดหมายออกเหรอครับ
0: ไม่ให้คุยกับนี่คือกับแฟน
1: คุยกับ
0: ลูกยังเล็กฮะตอนนั้นยังเล็กอยู่เค้ายังเล็กอยู่แล้วก็ช่วงที่เราทํางานนี่เค้าก็จะดูแลลูกเยอะนิดนึงก็ต้องให้เครดิตเค้าว่าเค้าเหนื่อยเราเข้าใจ
1: และอะไรเป็นสาเหตุที่คุณพ่อตัดสินใจกลับมาทํางานที่กรุงเทพ
0: มันมีอยู่ครั้งนึงที่บอลเนี่ยเค้าเกิดประสบบัติเหตุก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไป
2: มี
0: ไปกับบาสด้วยสองคน
1: เขามีลูกสองคนแล้ว
0: มีล่ามีล่าตอนนั้นเขาเริ่มโตแล้วเขาเรียนอยู่
1: สองคนใช่ไหมมีสามยัง
2: มาแล้วมี
0: จ่า
2: แต่จูนยังไม่มี
0: แต่จูนยังไม่มี
1: แสดงว่าสามคนนี้ได้สัมผัสตอนคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัด
0: เขาจะเห็นหมดฮะเขาจะรู้แล้วก็บอลเนี่ยบังเอิญไปเที่ยวแล้วก็บังเอิญไปมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาแล้วช่วงนั้นผมก็อยู่ต่างจังหวัดโชคดีว่ายังมีโทรศัพท์แล้วนะตอนนั้นมีเครื่องแรกๆแล้วก็น้องชายโทรไปบอกก็ตกใจฮะเป็นวันหยุดด้วยถ้าจำไม่ผิดเป็นวันอาทิตย์ผมบินกลับวันนั้นเลยจากเชียงใหม่มาบินกลับเลยก็มาดูแลเขาแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันถึงสมควรแก่เวลาแล้วมั้งเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่เขาก็ต้องขายของก็ต้องดูแลลูกด้วย
1: ครับ
0: คิดว่าขออยู่กรุงเทพดีกว่า
1: ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
4: จริงๆเป็นยุครองเท้าบูทเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ครับบูทตัวนี้หรือเปล่า
4: หลัง
1: คือใส่ไปซื้อบูทตัวนี้แล้วเหอก็ไปอวดเพื่อน
4: ไม่เที่ยวกับเพื่อนคือไปกับเพื่อนมันเป็นช่วงวัยรุ่นใหม่ๆแล้วก็มันเป็นถนนเส้นใหญ
1: ่
4: แล้วผมไปข้ามถนนแล้วโดนอุบัติเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ชนตอนนั้นไปกับบาสด้วยแล้วก็ผมสลบไปอะไรอย่างเงี้ยคือซีเรียสมากๆในแง่ของความรุนแรงแล้วก็ทําให้พ่อแบบว่าโอ้โหผมเดาอันนี้ไม่ใช่เดาหรอกก็รู้สึกว่าพอตอนโตเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นผมเองแล้วลูกผมเป็นยังไงเนี่ยโหมันคงแบบหนัก
1: พ่อมากวิ่งเข้าไปกอดพ่อไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้
4: จริงๆคิดว่าการที่เขากลับมาแบบปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแบบยุคนี้ผมจำได้ว่ากับพ่อเนี่ยจะติดต่อกันไม่ได้เลยจนกว่าจะแบบเขาจะกลับมาที่ที่พักและเพื่อใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยดังนั้นแค่กลับมาแล้วก็แฮปปี้แล้วครับ
1: คิดถึงไหมครับ
4: โอ้คิดถึงสิครับคิดถึง
1: มันมีโมเมนต์ไหมที่แบบเราอยากได้รับคำปรึกษาจากคุณพ่อแต่เวลาที่เราอยากได้รับเนี่ยเวลานั้นคุณพ่อไม่อยู
5: ่จริงๆว่าผมเป็นคนต้องการการปรึกษามากแต่พอคุณพ่อไม่อยู่กลายเป็นว่าผมต้องปรึกษาคุณพ่อคนที่สองครับ
1: พี่บอล
5: เวลามีปัญหาอะไรในทุกเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องที่วัยรุ่นอยากจะรู้อะไรเงี้ยผมจะยึดเขาเป็นไอดอลทุกสิ่งอย่าง
3: แม้กระทั่งทุกวันนี้พี่บอลก็จะเป็นศูนย์กลางของน้องๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยอะไรที่ทำใหพี่บอลกลายเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตมั้ย
4: เพราะว่าเค้าไม่พ่อคุณพ่อไม่ได้อยู่กรุงเทพ
2: ไม่อยู่
4: แล้วมันทําให้ตอนผมโตผมอยู่กับแม่แล้วผมก็ต้องทําหน้าที่ในแง่แบบ
2: เลี้ยงน้องหมด
4: ผมจะมีความระมัดระวังความปลอดภัยของครอบครัวแทนพ่อเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคนโตในบ้านในแง่แบบเอ๊ะถนนเปลี่ยวแม่เดินกลับยังไงผมจะเป็นคนไปรับอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมแบบค่อนข้างซีเรียส
1: มันมีคําพูดเล็กๆน้อยๆมั้ยจากคุณพ่อเช่นเวลาพ่อจะไม่อยู่พ่อเดินมาพูดกับพี่บอกว่าฝากบอลดูแลทุกคนด้วยนะลูกมันแบบว่าเป็นลูกคนโตอะไรอย่างเงี้ย
4: คือเค้าไม่ได้พูดอะไรเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าภาษากายที่พ่อทําเช่นเวลาเดินข้ามถนนเค้าจะเดินไปบังทางรถให้แม่อันนี้คือภาษากายที่เราซึมซับโดยธรรมชาติแล้วก็พ่อผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของความแบบดูแลเทคแคร์ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคำสอนที่ดีที่สุดมากกว่าคำพูดนะเป็นตัวอย่าง

0: อ๋ออ่ะมาที่คุณแม่บ้างนะครับกลับมาที่คุณแม่ว่าในวันที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าหลักสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องการจะเป็นหลักเป็นฐานมีอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวด้วยการไปเป็นเซลส์แมนอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ต้องทำงานควบคู่ไปด้วยไหมครับ
1: แม่ค้าขายเพราะแม่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วช่วงนั้นน่ะแม่จะมีลูก3คนตอนนั้นยังไม่มีโจรแม่ดูหมดเลยงานบ้านซักผ้าฝาบ้านถูบ้านทำกับข้าวทุกอย่างอย่างเช้าเนี่ยไปส่งลูกไปโรงเรียนพอ11โมงหิ้วข้าวไปให้ลูกกินที่โรงเรียนพอไป2โมงครึ่งนั่งรถเมล์ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกวันคือแล้วก็ดูแลลูกอย่างเงี้ย
0: คุณแม่มีบ่นไหมคร
1: ับ ไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกอ่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราดีที่สุดอย่างป้าก็ไปทำงานต่างจังหวัดเราก็รู้ว่าคือหน้าที่เขาแต่เราก็ไม่เคยไปเช็คหรือไปถามรู้ว่าคือหน้าที่ก็ต้องทำแต่เรามีหน้าที่ของเราในบ้านเราต้องดูลูกเราให้ดีที่สุดคือเหนื่อยแต่เรามีความสุข
0: ปรบมือให้คุณแม่ด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะเป็นนางงาม
0: แล้วคุณพ่อมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันทำยังไงให้ภรรยาของเรารู้สึกมั่นใจมั่นคงหรือว่ารู้สึกว่าเราไปทำหน้าที่จริงๆและทำให้เขาเชื่อใจเรา
2: ผมว่าก็อยู่ที่ตัวเราแหละเปิดเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีอะไรให้แบบเลาะแหละใช่ไหมแล้วก็เรามั่นใจให้ความมั่นใจว่าเราไปทำงานจริงที่สำคัญก็คือว่าเราเก็บเงิน
1: อ
2: ะคือไม่ไปทำงานต่างหวัดแล้วไปเที่ยวไปอะไรเก็บเงินอย่างเดียว
1: เรื่องจริงค่ะ
2: จริงๆอะเขามีเพื่อนผู้หวังดีอะเตือนกันนะ
0: หวังดีว่าไง
2: หวังดีประสงค์ร้ายครับบ่อยไปทำงานต่างหวัดบ้านนี้ไม่มีว่าโอ้บ้านเนี่ยแต่เขาก็เชื่อใจเขาไม่มีหรอกคือคุณพ่อมีความรู้สึกว่าเรามีภาระที่จะต้องสร้างที่จะต้องทำคุณคิดดูลูก4คนไล่กันมาเนี่ยถ้าเราไม่ประหยัดเราไม่เก็บเงินเราไม่รู้จักที่จะแยกแยะว่าอันนี้คือความสุขส่วนตัวอันนี้คืออนาคตของครอบครัวเนี่ยครอบครัวไปไม่รอดจริงๆนะ
0: มันมีอย่างนึงที่ได้ยินมาเห็นคุณแม่น่าจะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากนะจนคุณพ่อเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนเลย
1: ไม่มีค่ะแม่ก็ไม่มี
0: คือเพื่อนของพ่อเนี่ยคนเดียวที่คุณพ่อมีคือคุณแม่อันนี้เรื่องจริงไหม
3: จริงสงสารอ
0: ันนี้เรื่องจริงไหม
2: สังคม
1: แ
2: ค
1: บแม่ก็ไม่มี
0: อันนี้เรื่องจริงไหม
2: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะครับพ
2: ่
0: อทำไมคุณพ่อถึงไม่ให้ความสำคัญกับการแฮงเอาท์กับเพื่
2: อ
0: นไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี
2: ้ยเป็นผมนะจะเข้าใจเราขับรถเป็นอยู่คนเดียวลูกยังเล็กเขาเก็บร้านเสร็จถ้าเราไม่รีบกลับมารับเขารับลูกกลับบ้านแล้วใครจะรับเขาอ่ะโอ้โหเสียงฮือเลยนะโ
3: อ้ไม่แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้หนูมี perception เกี่ยวกับแบบผู้ชายเปลี่ยนไปเลยนะเพราะป๋าตั้งมาตรฐานแบบนี้นึกออกป่ะการแบบดูแลครอบครัวมาก
0: จะบอกว่าหาแฟนยาก
3: ไม่มีแล้วค่ะก็เลยรู้สึกไม่แต่ชมปาเรื่องนี้จริงๆเขาเป็นคนแบบให้แวลูครอบครัวที่สุดแบบเหนือสิ่งอื่นใดเนาะแบบที่สุดมากๆคิดเยอะมากอะไรก็ต้องแบบครอบครัวมาก่อนเหมือนที่บอลบอกเมื่อกี้คือไม่ใช่แค่แบบเดินข้ามถนนแล้วโดยบางคือแบบสมมติแค่จอดรถแล้วฝั่งเนี้ยติดถนนอ่ะก็แบบทุกคนอย่าเพิ่งออกนะปาจะต้องเดินไปเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบเปิดประตูมาแล้วเดี๋ยวมีรถมาอะไรอย่างเงี้ยคือแกแบบที่สุดของความเป็นพ่อมาก
4: จำได้
3: แล้วสามี
4: ตอนเด็กๆเวลาไปเดินงานที่มีคนเยอะๆตอนนั้นยังไม่มีจูนเราจะมีแพทเทิร์นการเดินคือแม่อยู่ตรงกลางป๋าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาคือเฮียบอลเฮียบาจะอยู่หน้าสุดแล้วเดินแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาเบียดแม่
1: จริงเลย
0: มีบอดี้การ์ด
4: จริงค่ะคือป๋าเดินวิธีเนี้ยจริงๆเราก็แบบเหมือนเป็นการดูลูกทุกคนว่าจะไม่หาย
1: เดิน
4: เป็นล็อก4จุดอย่างเงี้ยคือป๋าอยู่หลังแม่เฮียบอลเฮียบาจะเราก็จะเดินแบบไปด้วยกัน
0: เองแม่ต้องแม่นี่มี
2: การปลอดภัยมาตรการความปลอดภัย
1: โอ้โหที่เดินอย่างนั้นจริงๆ
0: อย่างกับสตรีหมายเลข1
5: เสริมเรื่องที่บอกว่าเค้า2คนทั้งพ่อและแม่ไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ได้มีเพื่อนมากอะไรเงี้ยจริงๆก็ตอบได้ว่ามันง่ายมากเลยฮะมันอธิบายได้ว่าเค้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะว่าดูแลครอบครัว
1: จริงค่ะ
0: เค้าให้เวลาสําคัญกับเวลาหลักในชีวิตของเค้าคือการอยู่กับครอบครัว
5: ครับเท่านั้นเลยไม่ได้มีเหตุผลอื่น
0: มันมีสิ่งนึงที่เมื่อกี้ชอบมากเลยว่าวิธีการสอนลูกอย่างนึงเนี่ยคือบางคนอาจจะเน้นในเรื่องของการให้คําพูดใช่มั้ยสอนแนวทางคือพูดสอน ต่เมื่อกี้พี่บอลบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อบ่อยมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือการที่คุณพ่อทำให้ดูเป็นแบบอย่าง
2: ผมว่าเป็นการแสดงออกแล้วต้องไปนั่งสอนเนี่ยขณะที่เราบอกลูกว่าอย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเรายังดื่มเหล้าสูบบุหรี่เราสอนเขาไม่ได้ลำบาก
6: อ๋อเรื่องนึงที่จริงๆคล้ายๆกันอยู่ในหมวดเดียวกันคือเรื่องการกินเวลาไปกินข้าวแบบร้านอาหารดีๆอะไรอย่างเงี้ยป้าจะเป็นคนที่รอให้ทุกคนอิ่มก่อน
1: อิ่มก่อนนี่
6: ตัวเองจะกินแบบกินเบาๆกินช้าๆแต่ต้องมั่นใจว่า
1: แ
6: ม่และลูกทุกคนอิ่มแล้ว
1: ก็ถึงกิน
6: และได้กินของดีที่สุด
1: นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลย
0: ต้องการให้ทุกคนได้กินของที่ดีที่สุด
1: ใช่ใช
6: ่แล้วที่สำคัญคือเขาไม่เคยพูดเลยเนาะเขาไม่เคยบอกว่ากินเลยเดี๋ยวป้ารอเขาจะเขาแค่นั่งของเขา
3: ไม่หิวไม่หิวกินมาแล้ว
2: เขาจะกินช้าๆเย็นๆ
1: ค่ะ
0: ในใจหิวไหมพ่อ
1: หิว
2: นิดนึง
1: ก็จะให้ทุกคนอิ่มก่อนถ้าเหลือเขาถึงกิน
0: ครับ
1: ถ้าไม่เหลือก็ไม่กินกลับบ้านกินข้าวบ้านอย่างนี้ประจำ
0: เรียนพาณิชย์
5: เรียนศิลปะซึ่งในมุมของพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าคุณจะไปเกเรไหมอะไรเงี้ย
0: เป็นเด็กช่างตีกันอะไรเง
5: ี้ยใช่เข้าใจได้นะซึ่งผมว่าในยุคนั้นมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ผมไปบอกพ่อผมว่าผมจะไปเรียนศิลปะเขาถามผมมาคำหนึ่งด้วยความที่ตอนนั้นเขาโลกมันไม่ได้เปิดกว้างแล้วเขาเข้าใจว่าคนเรียนศิลปะคือคนวาดรูปขายเขาถามผมว่าจบมาแล้วคุณจะทำอะไรคุณจะไปวาดรูปขายหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ตอบเขาไม่ได้ว่าผมจะทำอะไรเพราะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นส่วนผลักดันนะให้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องเติบโตในสิ่งที่เราเลือกในวิธีที่เราอยากจะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
0: และสุดท้ายจนก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่อทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
5: หลังจากนั้น
0: พอเริ่มค้นพบนี่คุณพ่อหรือคุณแม่มีส่วนช่วยในการชี้แนะแนวทางให้ด้วยไหม
5: ไม่
1: เลย
5: ปล่อยสระ
2: มาก
1: เลยค่ะไม่เคยยุ่งเรื่องลูกจะไปสอบ
2: เขาเคยมาพูดว่าเขาไม่แน่ใจจะสอบเข้าที่นี่ได้ไหมแล้วผมบอกว่าบอลทำให้ดีที่สุดเลย
1: ใช่
2: ทำดีที่สุดแล้วนะอะไรจะเกิดช่างเถอะส่วนหนึ่งเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งเพราะฉะนั้นจะหวังให้ลูกเราจีเนียสก็คงไม่ใช่ผมก็คิดว่าอะไรเรียนอะไรก็ได้ขอให้จบมาแล้วคุณดูแลตัวเองได้หางานทำได้ไม่เป็นภาระสังคมโอเค
0: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่
2: ใช่ครับ
1: ใช
2: ่เพราะว่าครอบครัวคือหน่วยสังคมที่ใหญ่ที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด
0: ต่อจากพี่บอลมาจนถึงพี่บาสเนี่ยคนนี้ต่างจากคนโตยังไงครับ
1: ไม่ต่าง
2: ชอบดูหนัง
0: ดูแลเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
2: หมดนะฮะ
1: แต่ไม่ต่าง
2: แต่เล็กๆชอบดูหนังชอบเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นการ์ตูนในสไตล์ของเขา
0: เมื่อกี้เขามีใบ้ๆมานิดนึงแล้วว่าชอบซื้อม้วนวิดีโอม้วนละ300บาท
2: 380ฮะ300บาทนี่ลดราคาผมนะ
0: ป้าจำแบงค์เพราะเงิน
2: เพราะว่าอย่างเงี้ยผมต้องถามผมเคยว่างๆนั่งบัสเอาวิดีโอของแมงป่องมานั่งนับ 40,000 กว่าบาท
0: ต้องซื้อแมงป่องด้วยเหรอ
1: ใช
0: ่ต้องซื้อของแท้
2: ผมเคยบอกว่าก็ร้านเช่าวิดีโอมีเช่าดูก็ได้ม้วน40บาท30บาทป้าหนังมันดีควรค่าแก่การเก็บรักษาโอ้ครับ
6: สุดท้ายมันคือหนังสือเรียนนะฮะคุณเปิร์ดคือถ้าสมมติผมเช่ามาดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบดูรอบเดียวแล้วก็คืนเข้าไปแต่นี่คือผมดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมศึกษาจริงๆมันเริ่มจากการแค่แบบชอบดูเพื่อความบันเทิงโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าการดูแบบ10กว่ารอบของเราตอนนั้นหนึ่งเรื่องมันคือการแบบเราจดจำมุมกล้องเราจดจำวิธีการกำกับเราจดจำ
0: ศาสตร์
6: ของการทำหนังมันเริ่มจากความชอบทั้งหมดแหละจริงแล้ว
0: อายุประมาณเท่านี้ได้ไหมครับหรือโตกว่าน
6: ี้จริงๆที่รู้ตัวว่าชอบดูหนังโตกว่าหน่อยโตกว่าเจ้าเคนนิดนึง
4: คือแต่ก่อนอ่ะพอป้าทำงานที่จะกลับมาเดือนละครั้งจะเป็นช่วงที่จ๋าจะดีใจเพราะว่าจ๋าจะได้ของเล่นเคียบ้าจะได้วิดีโอคือทุกครั้งที่กลับมาเราจะได้ของกันคนละอย่าง
0: ก็แสดงว่ามีของเล่นกลับมา
4: ไม่ก็คือเขาจะพาไปหา
1: ไปห
4: ามันพาไปเอง
2: ไม่มีผมเซอร์ไพรส์ซื้อให้อะไรเพราะเราต้องให้เขาชอบ
0: ไม่เซอร์ไพรส
2: ์ไม่มี
0: แต่ให้ไปเลือกเอง
2: ใช่ครับถูกใจเขาแน่ใจนะชอบนะลูกโอเคจ่าย
0: ถามพี่บาสนิดนึง
6: ครับ
0: แล้วอย่างพี่บาสเองสนใจเรื่องภาพยนตร
6: ์ใ
0: ช่ไหมครับดูหนังเรื่อยๆเริ่มค้นพบตัวเองออกตอนไหนไหมว่าเราอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร
6: ์หูตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่จริงๆผมว่าตอนนั้นมันเป็นการแค่ก็เด็กมั้งฮะเราชอบดูหนังแล้วเราก็มีความพูดไปเรื่อยในระดับนึงว่าแบบว่าโตขึ้นผมจะเป็นผู้กำกับหนังนะเราไม่รู้หรอกว่าความยากลําบากมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าข้อดีก็คือนั่นแหละคือการที่เด็กพูดไปแล้วพ่อแม่ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ไม่ได้มองว่านี่คือความฝันที่ไร้สาระพ่อแม่แค่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราทําให้เรารู้สึกว่าความฝันเนี้ยมัน ค่อยๆกลายร่างเป็นความจริงขึ้นทีละเล็กทีละน้อย

0: แสดงว่านี่เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
1: เล่าว่าอยากเล่าผมพูดใช่ผมพูดกับทุกคนพูดกับป้าแม
2: ่พูดตลอด
3: ว่าโตขึ้นมาผมจะเป็นผู้กำกับหนังให้ได้
2: ผมจะต้องเป็นผู้กำกับหนังให้ได้
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยว่าอะไรเลย
2: ผมก็ความเพ้อฝันของเด็กไง
3: ของเด็ก
2: แล้วก็คิดว่านั่นคือโลกของเด็กความคิดของเขา
0: แล้วตัวพี่เองต่อยอดสิ่งที่อยากจะไปเป็นจนไปเป็นผู้กำกับได้ยังไงคร
1: ับ ผมว่าจริงๆตัวคลายล็อกจริงๆมันมาจากการที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเก็บเงินไปเองด้วยเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางบ้านไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นแล้วเราก็จริงๆตอนนั้นผมเรียนจบแล้วก็ทำงานไม่ได้สักพักนึงเลยฮะทำได้ปี2ปี
0: ทำอะไรครับ
1: ทำเป็นผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณาแต่เราก็ยังมีความฝันว่าเรายังอยากทำหนังใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยก็รู้แล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้ไปโดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่น
0: เก็บเงินเก็บส่วนตัว
1: เงินเก็บส่วนตัวซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะจริงๆมีไปแค่แบบผมว่าไม่เกินหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมันคือการไปหาเอาที
2: ่นู่นขอโชว์นิดนึง
0: ครับ
2: นี่ฮะ
4: ตัวนี้หาย
0: ครับพาร์ทเทอร์พาร์ท1และพาร์ท2
2: ครับพาร์ท2ชอบมากอยากได้มากผมแบบไปซื้อให้แล้วก็มาวางไว้เค้าตอนเย็นกลับจากโรงเรียน
0: โหสุดยอดเลยครับ The Godfather วันที่ลูกชายคนที่2เริ่มจะได้กำกับหนังใหญ่จริงๆคือพี่บาสอยู่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: ใช่มั้ยวันนึงพี่เก้งจิระมฤคุณก็โทรศัพท์ตามมาเพราะเขามีหนังสั้น
1: ครับมีหนังสั้นที่ทําที่นู่นแล้วก็พี่เก้งกับพี่วันทําที่อยู่ที่นิวยอร์ก
0: ใช่มั้ยครับ
1: ก็คือเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตที่นิวยอร์กจนแบบปีท้ายๆแล้วฮะเริ่มรู้สึกว่าคันไม้คันมือแล้วต้องทําแล้วแหละก็เลยแบบเก็บตังค์จากการทํางานร้านอาหารเนี่ยแหละมาทําหนังสั้นด้วยตัวเองเลย
0: ครับ
1: แล้วก็โชคดีหนังสั้นเรื่องนั้นไปอยู่ในมือพี่เก้งกับพี่วัน
0: ครับนิดนึงก่อนที่จะถึงพี่เก้งตอนที่เขาไปอยู่เมืองนอกเป็นปีเนี่ยคิดถึงเป็นห่วงหรือสงสัย
2: ไห
0: มว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไง
2: ผมรู้ว่า
3: สงสารลูกก็บ่นก็จะมีโทรมา
2: ปวดหลังต้องไปเสิร์ฟอาหารให้
3: ล้างจานยกจานแล้วก็จะบ่นว่าแม
2: ่ปวดหลัง
3: ปวดหลังมากเลยส่งยามาให้หน่อย
2: ยาอย่าง
3: เ
2: ง
3: ี้ยยานวดยาพวกก่อเอฟแตะหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โทรมาแล้วก็สะเทือนใจแล้วลูกเราไปลำบาก
0: แต่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่โทรศัพท์มาขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่
2: ไม่มีก็ห่วงนะเป็นห่วงได้แต่เป็นห่วงแต่แค่คิดว่าในเมื่อเป็นความฝันของเขาแล้วเขาดิ้นรนที่จะไปเองเพราะจริงๆตอนนั้นผมเองก็คิดว่าช่วงที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกอะไรที่ยืนในวงการในพื้นที่ของเขาแล้วล่ะแต่ความฝันเขาบอกว่าเขาปักมันก็
0: ตอนนั้นคนตกงานเยอะเพราะตกงานไหม
2: คุณเปอร์ฟังนะว่า
3: แม่บอกว่า
2: ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ประมาทในเรื่องการเงินเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วเราใช้ชีวิตแบบรอบคอบอ่ะก็คือไม่ได้ไปลงทุนอะไรเยอะแยะใหญ่โตมากมาย
0: แต่เรามีเงินเก็บ
2: มี
5: ท่าน
2: ม
5: ีเกินเที่ยงคืน
3: ใช่
5: เร
3: ีย
5: นจบก็ไม่เคย
6: จนเพื่อนแบบขี้เกียจจะชวน
2: เ
6: น
2: า
6: ะ
2: รถฟักทองอยู่ได้แค่เที่ยงคืน
5: ก็ปานั่งรอแบบ
6: ใช่
5: ไม่เคยเที่ยวกลางคืน
3: จ้าค่ะรอ
2: จูนเนี่ยสมัยเล็กๆเนี่ยแม้กระทั่งไปเรียนพิเศษเนี่ยผมไปส่งแต่ผมไปยืนรอ3ชั่วโมงนะเดินจนเท้านี่แบบระบม
0: ที่การยับยั้งอารมณ์ตัวเองเหมือนกัน
2: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าคุณไม่อยากซ้ำแบบคุณพ่อก็คือว่าทำอะไรด้วยโทสะแล้วมาเสียใจในภายหลัง
2: เรื่อง
0: แล้วบางครั้งนี่ยังโชคดีว่าไม่เอฟเฟกต์กับลูกมากแต่บางครั้งการดุด่าหรือตีเขาแล้วเขาดันไปจำแบบผิดๆแล้วมีผลกระทบต่อเขาแบบผิดๆเนี่ยครับ

0: ภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow Toด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และนะฮะ
1: ครับจริงๆที่แมทเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่า

0: เกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
1: อ๋อมันเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
0: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วทำในการผลิตให้เสร็จ
1: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการ
0: ต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเลยอีกเลยอีกโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆ
1: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
0: ใช่ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนเนี่ยคือจะเป็นคนตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
1: อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวนี่จริงมันมาไว้สุดท้ายสุดเลยก็ยังได้

0: Amazing อย่างตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
1: สวัสดีค่ะน้ำหอม BK48 ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรตกครับ
1: ไหนนะคะเจน้ำหอมอีกค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
1: เก็บเจน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: เราก็แค่เปลี่ยนภาพตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

รศัพท์เป็นเหตุให้ไส้โทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล่มทับหัวเกงรถคนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสิ้นไม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานคร

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับ
1: ไปนะคะคือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปขายแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยมันก็โอเค
2: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
1: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทั้งให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
2: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
1: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
2: งานเสริม
1: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงาน

0: เสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมัน
1: มัน
0: เป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: นะคะก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsithailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหน
2: ล
1: งทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขาสองปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประกบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลย

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติ
1: เหตุหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับ
2: ที่จะออกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่นอกบ้าน
3: อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ลูกต้องออกจากบ้านแต่สำหรับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ครับในวันที่ลูกอายุ
4: หอมจังเลยเข้าบ้านมาปุ๊บนี่ดมปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นบะหมี่รสโปรดของพ่อแน่ๆ
2: ใช่แล้ว
4: แ
2: อ
4: บไงบ่นกูอยู่ทุกวันเน
2: า
4: ะอีพยาวานอนหิริงยา
2: วโอ้ยมึงอ่ะ
5: ที่อยากจะบอกเล่าความสุข
4: โอ้ยไม่อยาก
5: อยากจะบอกเล่าความภาคภูมิใจให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้รับฟังแต่ผมจะหนีไปไหนได
2: ้
5: บ้านผมมันก็มีอยู่แค่นี้
2: ม
5: ึ
2: งไม่ต้องมาพูดแม่ใช่ไหม
5: นี่แหละ
4: เข็ดยัง
5: มันถึงทำให้ผมต้องออกไปที่อื่น
2: มึงเข็ดยัง
5: ออกไปหาที่ที่มีคนรับฟังผม
2: มึงจะเข็ดไหม
6: สำนึกแล้วใช่ไหม
2: โอ้ยสำนึกเหรอได้มึงจะสำนึกเหรอ
6: มึงจะพอได้หรือยัง
2: ขอต้อนรับน้องออฟคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าสู่ทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะ
7: สวัสดีครับ
2: ต้องถามน้องออฟก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครตอนนั้นเนี่ยย้อนไปออฟเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
8: ป.4 ป.5
2: ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่พ่อแม่ทะเลาะกันดังๆ
8: ใช่ครับ
2: แล้วรุนแรงถึงขนาดลงไม้ลงมือไหมคะ
8: บางครั้งครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูครับผมก็คุมผ้า
2: พ่อเมาหนักขนาดในละครไหมคะพ่อคะ
8: อย่างที่แสดง
2: ค
8: ่
2: ะ
8: พ่อผมทำงานอยู่บริษัทก็ติดเพื่อนครับกลับมาก็เมามาทุกวัน
9: บางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมาสภาพเมาทุกวัน
6: แต่พ่อเลิกงานกี่โมง
8: ห้าโมงเย็น
6: โอ้ก็สั้นยาวมาเกือบห้าชั่วโมงเต็ม
8: ๆครับผม
6: ก็กึ่มเต็มที่แล้วล่ะ
2: ค
9: ่
2: ะ
9: แม่ก็จะบ่นก่อนว่าทำไมกลับบ้านช้าไปทำอะไรมา
6: ครับ
9: ไปเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่า
6: ก็เป็นชนวนให้เราร ู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรอย่างนี
8: ้ครับ
6: เวลาที่เขาไม่เมาเขาเป็นยังไง
9: เขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดแล้วจะไม่บ่นไม่อะไรก็อยู่เฉยๆพอเมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงคนที่อารมณ์ร้าย
6: เรารู้ตัวไหมครับ
8: ไม่รู้ครับบางครั้งก็ไม่รู้กลับมาเมามาก็บางทีก็น็อกนอนไปเลยครับ
2: บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันอึดอัดขนาดไหนคะน้องออฟที่ต้องทนอยู่กับสภาพนี
8: ้ก็มากแล้วคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเราเป็นเด็กครับก็เลยปวดหัวเวลานอนครับคือเราลำคาญนะครับ
2: มันไม่มีจังหวะที่เราจะได้อวดเกรดเฉลี่ยดีๆของเราให้พ่อให้แม่ได้รับรู้เลยเหรอคะ
8: ใช่ครับวันๆก็ตื่นมาก็เจอแบงค์20 2ใบไปโรงเรียนกลับมาก็พ่อแม่ทะเลาะอีกแล้วทำไงได้ก็นอนอย่างเดียวครับทน

0: รำคาญไปทุกวันทุกวันได้แค่แบบนั่งเก็บกดไปวันๆนะครับ
1: บางทีก็นอนร้องไห
2: ้อ๋อนอนร้องไห
1: ้
2: แม่ทราบ
1: ไหมทราบค่ะพ่อแม่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าทะเลาะกันนี่เขาจะไม่คนจะไม่ค่อยฟังแล้วก็จะนอนห่มผ้าแล้วก็นอนร้องไห้แทบทุกคืน
3: แม่เห็นทำไมแม่ไม่หยุด
1: ก็คิดจะหยุดบางทีเราหยุดพ่อก็เริ่มต้นก่อนบางทีก็จะพานมาใส่ลูก
3: ถ้าแม่ไม่บ่นมันจะไม่ทะเลาะได้ไหม
1: ได้ค่ะแต่แม่ชอบบ่นลูกครัวต้องอยู่ในช่องที่เราวางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะ
2: แล้วพ่อไม่รู้เลยเหรอคะว่าลูกอึดอัดกับบรรยากาศในบ้านตอนนั้น
4: ไม่ค่อยเลยสังเกตอะไรคร
5: ับ อ๋อผมก็ถือว่าโตระดับนึงเนาะประมาณ10ขวบนะครับ

0: แล้วก็จบง่าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างก็คือเรียนตามเพื่อนครับเท
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยอยากเรียน
1: ความคิดในสมัยนั้น
0: ใช่ครับแล้วก็ คือเราส่งตัวเองเรียนได้ครับคือตอนเช้าเราทำงานตอนเย็นเราไปเรียนก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าครับไม่ต้อง
2: อ๋อมันใส่ชุดนักเรียนออกไปอะค่ะฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันเรียนช่างแล้วมันจะไปใส่ชุดนักเรียนทำไมอะ
0: คุณขี่ล่าเลยตั้งแต่8โมงเช้าก็วน3รอบวนถนนนะพี่ที่เขาจะไปเรียนมาเติมน้ำมันเน
1: ี่
0: ยผมก
1: ็
0: วนรอบ
1: สุดท้ายแล้วคดีของออฟไปจบยังไงอะคะ
0: ก็ถูกตัดสินครับ4ปีก็ลงบ้านกรุณาครับ
1: ค่ะไปอยู่ที่บ้าน
3: แล้วออกมาก็เริ่มต้นกันใหม่ก็จะบอกเขาอย่างนี้ทุกอาทิตย
1: ์ค่ะไม่เคยขาดเลย
3: ไม่เคยค่ะ
1: ถามแม่นิดนึงอะค่ะช่วงที่ออฟ
3: ไม่ต้องไปสนใจคำคนเพราะว่าเราสู้กันแค่ครอบครัวเราแค่นี้เอาให้ถึงที่สุด
0: เอาดึงออกมามาแปะให้ป้าหมุนรู้ว่าตรงนี้คือปัญหาของครอบครัวและตรงนี้นะคือปัญหาทำให้เราแบบออกจากบ้านออกไปอยู
4: ่ถ้าเราเปิดใจ
0: ใช่
4: ยอมรับฟังยอมที่จะเปลี่ยนแล้วครอบครัวมีเป้าหมายเดียวกันคือฉันอยากจะให้มันดีขึ้นพร้อมๆ
0: ครับคือทำให้ผมแบบมีความฝันเป็นนักดนตรีทุกวันนี้ได
1: ้
4: ครับ
0: คือได้พบเจอแบบพวกพี่ๆศิลปินต่าง
5: ๆ ได้เลยเพลงใหม่พ่อเพิ่งแต่งเสร็จ
6: แต่งด้วย
5: แต่งด้วยลองฟังดู
6: เอาโต๊ะแม่เอาโต๊ะแม่
5: เอาพ่อ
6: พ่อ
7: เออ
8: มาพี่มาอยู่ตรงนี้มาฟังร่วมกัน
6: เอาเลยเต็มที
1: ่อ๊อฟบอกกับพี่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าแก้ไขอดีตได
0: ้ครับ
1: วันนั้นจะไม่ตัดสินใจทำ
4: รู้สึกยังไงบ้าง
0: ปลื้มมากครับปลื้มแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปทำงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อย
1: นะคะวันนี้เป็นแขกรับแขกให้กับเราค่ะทุกวันนี้คุณพ่อมีเปรี้ยวปากไหมคะนึกถึงวันที่ดื่มไหมคะ
0: มันก็มีนะมีเพื่อนมันก็มีมั่งแต่มันยังไงล่ะนึกถึงบรรยากาศเก่า
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทางช่องนี้แหละค่ะ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
9: คุณค่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
10: ด้วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครอง
11: ถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมด
12: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
13: รณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
1: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
2: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
3: มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สาม
4: ารถสำหรับประกาศเตือนฉบับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่8แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง27กันยายนนี้มาถึงวันที่27กันยายน2569ฝนหนักมากยังคงเน้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรภาคกลางด้านตะวันตกลงมาถึงพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกวันนี้

0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยามรัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มา
4: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
5: คุณปู่ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
4: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้อง
1: เตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
6: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทราย
1: ตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไป
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำ
8: ทำไมถุงชายแอปเปิ้ลถึงได้กลายเป็นถุงเท้าเด็กไปได้วะเนี่ย
9: ขอโทษนะคะฝากเก็บถุงเท้าลูกฉันให้หน่อยพอดีมันปลิวไปทางนั้นน่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
8: อยู่ครับอยู่ในแก้วชาผมเนี่ย
10: เคยประสบปัญหานี้ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆเหมือนกันค่ะก็คือโชว์โอกาสตอนที่แม่ไม่อยู่ก็จะแอบมาตากผ้าแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นท็อกซิกกับชีวิตประจำวันมากจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มารยาทด้วยก็มีจิตสำนึกนิดนึงค่ะ
11: ผมเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่
12: นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็จับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมี
13: อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
14: ใช่ครับ
13: อ๋อปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
14: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจ
13: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี
14: ้ใช่ครับ
13: อ
14: ๋
13: อ
14: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายกันเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่

0: นี่ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังอย่างงี้ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาแต่ภูมินั้นอาจจะจับภูมิไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็น S หรือ spike protein เนี่ยครับเป็น antibody ที่สามารถป้องกันได้เพราะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะ
2: ทำโดยความจงใจหรือประมาทเล่นเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจังบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรคหนึ่งประกอบ
3: เล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่า

0: แต่ผม8ขวบผมต้องส่งตัวเองเรียนจนถึงปัจจุบันต้องส่งพี่สาวเรียนต้องดูแลคุณแม่ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องอ๊อฟเนี่ยโชคดีมากๆแล้วอยากจะให้น้องอ๊อฟวันหนึ่งยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเมื่อวันนั้นน้องอ๊อฟยืนได้อยากจะให้น้องอ๊อฟส่งโอกาสนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาด้อยโอกาสเหมือนกันและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะทำเป็นการทดแทนชีวิตที่เราเคยพลาดเขาไปอยากจะเป็นกำลังใจให้และอยากจะให้น้องอ๊อฟเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะเป็นเด็กที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเมื่อวันหนึ่งที่มีโอกาสมอบโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปครับขอบคุณครับ
1: คุณแม่รยนาค่ะสิ่งที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยว่าครอบครัวนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสของครอบครัวนี้ซึ่งเขามาปรับจูนมาให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่โชคดีมาก
2: ค่ะขอบคุณคุณแม่นายนาขอบคุณน้องสิงโตด้วยนะคะวันนี้เป็นแขกรับแขกให้กับเราค่ะทุกวันนี้คุณพ่อมีเปรี้ยวปากไหมคะนึกถึงวันที่ดื่มไหมคะ
3: มันก็มีนะมีเพื่อนมันก็มีมั่งแต่มันยังไงล่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่กินไปแล้วมันไม่ดีหรอครับ
2: ค่ะ
3: ครับก็ไม่อยากนะ
2: แล้วก็บรรยากาศในครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบของทุกอย่างของบ้านนี้นะคะพี่มิก
4: จริงๆครับมันทำให้เห็นว่าต่อให้เราเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงต่ำที่สุดของคนทั้งครอบครัวแต่ทั้งครอบครัวยินดีที่จะต่อสู้ไปด้วยกันเดินจูงมือไปด้วยกันข้างหน้าเนี่ยและทุกคนยอมลดกาดของตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองแสงสว่างมันเห็นอยู่แล้วอะข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวเลยว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยแหละต่อให้ตกระกำลำบากแค่ไหนความสุขของแต่ละคนผมว่ามันมีไม่เท่ากันหรอกบางคนอยู่บนซาเล้งยังมีความสุขกับลูกมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาหรือทะเลาะอะไรเลยดังนั้นความสุขของทุกคนมันเทียบกันไม่ได้แต่อันเนี้ยความสุขเขาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่ในด้านของความสุขทั้งครอบครัวที่เขาโหยหามาหลายปีจนตอนนี้เขาได้ไปแล้วมากกว่า
2: ค่ะพี่สองคนจะเป็นกำลังใจแล้วรอติดตามผลงานรอชื่นชมความสำเร็จของน้องออฟนะคะ
4: ครับ
2: วันนี้ขอบคุณน้องออฟขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทางช่องนี้แหละค่ะ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: นี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะน้องๆที่เพิ่ง จบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าว

สู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่สามนะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทย

0: นะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Gratin, like the same as like Gratin Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Gratin rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong, and now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนแวลลีย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนแวลลีย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนแวลลีย์พี่กทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะพูดถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นมาจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
0: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
1: ี
0: ก
1: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทเนี่ยครับไอพ็อพเพอร์ตี้คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยเนี่ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสต์เอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
1: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวนี่คือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้อง ใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นการเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างเพียงแต่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นแล้วว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อ่ะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกป่ะ Financial Service โคตร regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกมั้ยครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startup ตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับทุกคนกล้าทำกันหรอกเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
0: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
1: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้ยูจูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
0: ค
1: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์1แล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
0: ค
1: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่1อันเอง

0: เป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยก็นั่นเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเนี้ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทได้ไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาเลยครับเขาเรียกว่า job radicalJob Radical คือเหมือน Sabbatical Leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึงทาเลนต์เหล่านั้นมาเนี่ยทาเลนต์บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนฮาวอะไรอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทาเลนต์ Mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุกทาเลนต์เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเลยแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know how เขาเลยให้ VC เนี่ยเป็นคนลงทุน professional V venture capital fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันก็ไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๋งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่องแท็ก incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน
1: ่ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่ๆหลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการลงการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่
0: บ้านเรายังไม่หนวดอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งกับอะไรครับ กับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสต์เอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาพยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะท่านผู้ชมครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุนซีดราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมัน move ขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นและอีกอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของ growth โดยเฉพาะซ
1: ึ่
0: งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดฮืดๆอย่างเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทํายังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ exit market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลโอบามาเค้าทําเค้าเรียกว่าทํา job act คือทํายังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเค้าเวิร์คกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็น entrepreneur ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเค้ามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเค้าออกมาอันนึงเรียกว่า job act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ exit มากขึ้นมันมี capital จากตลาดจาก public market เข้ามาปุ๊บก็มัน explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ net new job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ small business ด้วยซ้ำ net new job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบ road runway ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง fintech เนี่ยเราทำแบบ monetary authority สิงคโปร์ได้มั้ยอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup อ่ะครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup คะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ1คือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือเบลเนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attract มันต้อง solve very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็

0: รีซัลต์ยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแอทเทมที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไปเวิร์กกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้ที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเนี่ยถึงน้องสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหานู่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายูยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคือยูเข้าไปคุยไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่ง
1: รู้จักกัน
0: หมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันนะคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีถ้าถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรรมหรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50มีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: เห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเอง

ประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่มสตาร์ทอัพโดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุบธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใครกันหนอที่ห้องรกมากเป็นพระเอกโฆษณามาก่อน
1: จะพูดว่าอย่างไรก็ได
2: ้เออมดมันเดินผ่านหน้าเราเนี่ยมันหนีฝนนาที3บาทนะคุณตา
3: เวลาไปเดินงานที่มีคนเยอะๆเราจะมีแพทเทิร์นการเดินคือแม่อยู่ตรงกลางป๋าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาคือเฮียบอลเฮียบาจะอยู่หน้าสุดเราเดินแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาเบียดไง
4: จริงเรื่องนี่เดินอย่างนั้นจริงๆ
0: อย่างกับสตรีหมายเลขหนึ่งพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์จนคุณพ่อในแทบจะไม่มีเพื่อนเพื่อนของพ่อเนี่ยคนเดียวที่คุณพ่อมีคือคุณแม่อันนี้เรื่องจริงไหม
2: อย่าไปคาดหวังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีคำนี้ฮะ
1: ผมว่าครอบครัวผมเป็นหนังเงียบสคริปต์น้อยแอคชั่นเยอะ
5: แล้วก็ออกหานิดนึง

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะเป็นพื้นที่ที่เราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จนะครับว่าเขาถูกหล่อหลอมจากสถาบันครอบครัวขึ้นมาอย่างไรเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าสถาบันครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติต่อไปในอนาคตให้กับประเทศของเราล่ะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับและสำหรับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวที่ถือว่าเป็นค่อนข้างครอบครัวใหญ่มากพอสมควรนะครับที่ได้สร้างผลผลิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ภาพยนตร์ที่มีรางวัลการันตีจากหลากหลายเวทีรวมไปถึงได้เป็นผู้กำกับ100 ล้านด้วยและล่าสุดก็กลายเป็นผู้กำกับที่โกอินเตอร์ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังมีผลผลิตที่เป็นนักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์อีกด้วยนะครับและเกือบแทบทุกคนในครอบครัวของเขาล้วนแล้วแต่เคยผ่านงานในวงการกันมาบ้างแล้วนะครับจะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวพูนพิริยะครับ

0: ดีครับเชิญนั่งครับสวัสดีทุกๆคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ครอบครัวคูณพิริยะใหญ่มากครับ
3: ใหญ่มากเยอะ
0: ใหญ่มากมากจริงๆเมื่อสักครู่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าครอบครัวนี้แต่ละคนเคยผ่านงานในวงการกันมาหมดแล้วอย่างพี่บาสกับน้องจุนๆนี่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่บาสนี่ทำงานกับ GDH ด้วยนะครับน้องจุนๆนี่ก็จัดรายการที่เดียวกัน
3: ใช่ค่ะ
0: รายการวิทยุนะครับคุณพ่อนี่ก็เจอเป็นประจำเพราะต้องไปเฝ้าลูกสาวแต่พี่บอลกับพี่จ๋าจ๋านะครับพี่สาวของน้องจุนสองคนนี้ยังไม่เคยเจอแล้วก็รวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ครับว่าแต่ละคนเคยผ่านงานอะไรในวงการกันมาบ้างครับ
4: อ๋อครับคนแรกเลยก็คือพี่ใหญ่เขาคุณบอล
0: พี่บอลนี
4: ่คนแรก
0: เป็นคนก้าวเข้าสู่วงการคนแรกเหรอครับ
4: ใช่ครับตอนนั้นแกเพิ่งจะไม่กี่ขวบเองเน
3: า
4: ะประมาณ5 6ขวบ
5: ประมาณเคนนี่แ
3: หละประมาณเคน
4: ประมาณเคน
3: ค่ะ
4: โฆษณาเป็นขนมขนมของเด็กเนาะ
0: ครับ
3: นั่นน่ะคนแรกของตระกูล
0: คนแรกของตระกูลเลย
3: ใช่ค
0: ่ะงั้นพี่บอลคนแรกมาที่น้องเคนเลยแล้วกันเพราะนั่งติดกันเคยเข้าวงการด้วยมั้ยครับ
6: เคยออกเวทีด้วยเหมือนกัน
0: อะไรนะครับ
5: เวทีอะไรคร
6: ับ เคยออก
7: เวทีงานอะไรคร
6: ับ แคทฟู้ดอะไรแบบนี้
7: เออ
6: พ
7: ิธีกรแคทฟู้ด
0: เป็นพิธีกรแคทฟู้ดดิวัลสนุกมั้ยครับ
6: สน
0: ุ
6: กคร
0: ับชอบมั้ยครับสนุกแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า
6: อายนิดนึง
7: ผมอายนิดนึง
0: พี่บาสล่ะครับนอกจากเป็นผู้กำกับเคยผ่าน
4: ก็เคยผ่านงานโฆษณาง
0: านในวงการมาด้วยเหรอครับ
8: ครับผมจริงๆเข้าวงการครั้งแรกนี่เป็นนักแสดงนะ
0: หรอครับ
8: ครับผม
0: นักแสดงจากอะไรคร
8: ับ ตอนนั้นเป็นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงเราแบบอยู่มหาลัยก็แบบพยายามจะหาอะไรได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยมีคนชวนไปแค่ผมก็ไปแล้วก็
0: เป็นพระเอกโฆษณามาก่อน
8: จะพูดว่าอย่างไรก็ได
0: ้น้องจูนๆนี่รู้กันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ย้ำอีกทีว่าจุนๆเข้าวงการหรือผ่านงานในวงการงานแรกคืออะไรครับ
7: ค่ะก็เป็นหนังของพี่เต๋อนวพลค่ะซึ่งพี่เต๋อก็ติดต่อเฮียบาสมาเพราะเหมือนก็อยู่ในแบบวงทำหนังด้วยกัน
8: เป็นเพื่อนเป็นโมเดลลิ่งนั่นเองตอนนั้น
7: เขาก็ทักมาก็เลยอันนั้นเป็นแบบจุดเริ่มต้นค่ะ
0: Mary is
7: Mary happy. Mary is happy. Mary
0: is ค่ะทำไมต้องพูดซ้ำด้วยอ่ะ
7: มันเป็นชื่อหน
0: ังชื่อหนังมันซ้ำกัน
7: ใช่ชื่อหนังมันซ้ำกันค่ะ
0: พี่จ๋าจ๋าล่ะครับ
9: เคยเหมือนถ่ายแอดโฆษณานิดๆหน่อยๆอะค่ะ
0: นี่เหรอครับ
9: ใช่ๆๆแ
4: ร
9: ง
4: จำไม่ได้นะ
9: นานมาก
0: คนไหนครับเนี่ย
7: คนไหน
9: เสื้อฟ้าแต่นี่นานมากแล้วค่ะตั้งแต่แบบ

0: ม.ปลาย
1: ม.ปลาย
0: จริงจริง
1: เมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงจูนจูนนี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จากภาพยนตร์เรื่องอะไร
2: เรื่องนี้เลยค่ะ
1: Mary is Happy
2: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ได้นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
1: พี่บ้านนี่ก็ข้ามไปนิดนึงพี่บ้านนี่ก็เป็นผู้กำกับฉลาดเกมโกงภาพยนตร์ที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบซึ่งไปสร้างรายได้ที่ประเทศจีนอย่างมหาศาลด้วย
3: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ
1: และล่าสุดพี่ไปเป็นผู้กำกับโกอินเตอร์ยังไงครับเล่าให้ฟังก็บอกได้ไหมครับ
3: ได้ฮะได้เพราะว่าจริงๆเขาก็ประกาศเป็นออฟฟิเชียลประมาณหนึ่งนะก็คือทำงานร่วมกับคุณหว่องกาไวครับแล้วก็แต่ว่างานนี้ก็คือคุณหว่องกาไวเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ผมก็จะเป็นรับหน้าที่กำกับเป็นเหมือนแบบอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พี่บอลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเคยเข้าวงการปัจจุบันทำงานอะไรครับ
4: ปัจจุบันเป็นดีไซน์ไดเรคเตอร์ครับบริษัทกราฟิกดีไซน์ครับทำเรื่องงานออกแบบแล้วก็ดูแลทีมครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับ
1: วอลเปเปอร์รายการเราพอใช้ได้ไหมครับ
4: สวยๆครับผ่านครับ
1: พี่จ๋าล่ะครับ
0: ก็จริงๆตอนนี้ทำธุรกิจของที่บ้านคุณพ่อน้องเคนอยู่นะคะ
1: คือสามีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นอุปกรณ์เกษตรประมงแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพี่บาทด้วยคอยดูแลฝั่งต่างประเทศให
1: ้หลากหลายมาก
3: ครับ
1: ข้ามไปหนึ่งคนคุณแม่ครับแล้วคุณแม่เข้าวงการในฐานะอะไรบ้างครับ
5: เป็นโฆษณาค่ะก็เป็นตัวเข้ากับป้าสองคน
6: เป็นงานแรกด้วยกันทั้งคู่แล้วจะว่าไปแล
5: ้
6: วแล้วก็งานชิ้นนี้มันมาจากที่คุณบาสไปฝึกงานแล้วก็บอกว่าเรียกคุณพ่อคุณแม่ไปแคสงานนี้เป็นงานประกันชีวิต
5: แล้วก็มีงานมาอีกสองสามงาน
6: ต่อเนื่องมาได้สองสามงานเป็นพวกสื่อสารเน
5: า
6: ะ
5: พวกสื่อสารเกี่ยวกับสื่อสารทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วคุณพ่อยังเป็นตัวละครในซีรีส์ชื่อดังอีกด้วยใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: ครับ
6: โชคดีได้จับพลัดจับผูกไปเล่นละครซีรีส์บ้างอะไร
1: เรื่องอะไรนะครับ
6: คอฟฟี่พรินท์คอฟฟี่พรินท์แล้วก็
1: ที่คนยงทรงยศ
6: ใช่แล้วก็ที่คนพอจะจำได้ก็จะเป็นผอ.ของฮอร์โมน
1: แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ใช่ไหม
6: ก็ใครจ้างเข้าไปครับ
1: ครับ
6: จ้างเข้าไป
1: มันเป็นไงมาไงทำไมบ้านนี้ถึงเข้าวงการได้ทั้งบ้านเลยคร
6: ับผมว่าจังหวะชีวิตหรือว่าดวงมากกว่า
1: เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทดสอบความสนิทสนมในครอบครัวนี้
3: ครับ
1: ทราบมาว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่และค่อนข้างจะสนิทสนมกันเป็นอย่างดี
3: จริงเหรอครับ
1: จริงจริงไหมครับนี่แหละครับจะได้รู้กันมีอุปกรณ์ให้กับอยู่ข้างๆพี่บอลนะครับรบกวนแจกให้ทุกๆคนสักนิดหนึ่งครับในอุปกรณ์นี้นะครับจะมีรูปหน้าของทุกๆคนในครอบครัวอยู่นะครับเราจะมีคำถามที่หากคิดว่าคำถามไหนคำตอบเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับให้ชูแผ่นป้ายนั้นออกมา
3: ครับผม
1: เราจะดูกันว่าตรงกันไหมห้ามลอกข้อสอบกันนะครับคำถามแรกนะครับในบรรดาลูก4คนนี้ใครกันหนอที่เคยโดนคุณพ่ออําว่าดาวหางจะพุ่งชนโลกแล้วเชื่อแบบสนิทใจเฮ้ยพี่บาสเหรอ
3: ครับผม
1: ผู้กำกับฉลาดเกมโกงที่ดูแบบว่าหลอกคนไปทั่วทั้งประเทศ
3: ไม่ต้องขยี้ขนาดนั้น
1: ไม่ยอมได้ไหมครับ
3: เราก็เด็กๆกันเนาะตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
1: มันเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: จริงจริงๆมันเริ่มมาจากการที่มันเป็นช่วงผมอยู่ม.2ตอนนั้นเริ่มแบบ
2: โตแล้วนะ
3: โตแล้วนะม.1ม.2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบดูหนังมากเริ่มแบบจริงจังเข้มข้นกับการแบบดูหนังดูทุกวันจนกระทั่งผลการเรียนตก
1: คร
3: ับ พอแบบถึงเทอมแรกเกรดเฉลี่ยออกมาแล้วมันตกจาก3กว่าเหลือ2กว่าอะไรแล้วคุณพ่อเค้าก็ตกเยอะมากคุณพ่อก็มีความเป็นห่วงนะฮะ
1: ครับ
3: ก็เลยเค้าก็ใช้กุศโลบายว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดาวหางมานะเนี่ยถ้าไม่ซ่อนวิดีโอไว้มันจะแบบวิดีโอมันจะพังหมดเลยเราจะไม่ดูหนังเลยอะไรเงี้ยฮะอะไรพวกนั้นจำดีเทลไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยคุณพ่อเค้าอําเก่งครับ
6: คือด้วยความที่คุณพ่อรู้ว่าเค้าเป็นคนที่รักวิดีโอมาก
1: ครับ
6: ฮะก็เลยไอ้สิ่งที่เขารักที่สุดเราก็ควรจะทำให้เขากังวลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้นอนไม่หลับ
3: มันรอจิตไหนกันนะ
6: แล้วก็ลุงขึ้นกันมาบอกเลยบอกว่าป้ามันต้องมีวิธีแก้ไขสิอะไรอย่างเงี้ยจะขอขุดหลังบ้านเลยตรงหลังกลาง
5: เอาไปฝัง
6: แล้วก็กบไว
1: ้แล้วทำจริง
6: ไม่ได้นะ
1: ยังยัง
6: ผมต้องรีบเฉลยเลยครับ
1: คำถามถัดไปใครกันหนอในบรรดาลูก4คนนี้ที่ห้องรกมาก
2: อยากต
5: อบขนาดนี้
1: จูน
3: เชียร์จูน
1: ทำไมล่ะครับ
2: เคนชินว่าเป็นจูนเหร
1: อจูนเนี่ยนะครับ
2: หนูดูเป็นคนเรียบร้อยไหมคะดูเป็นคนสะอาด
1: หนูดูเป็นคนสะอาดมากครับแต่จากการชูป้ายของทุกคนแม้กระทั่งหนูยังชูป้ายตัวเองเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่าง
2: ขอแก้ตัว
1: ครับ
2: พราะว่าจริงๆหนูเรียนแฟชั่นแบ

0: ศิลปกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะมันจะมีโปรเจกต์ที่บางทีเวลาเราเรียนเราไม่ได้แค่อ่านหนังสือไม่ได้มีแค่ชีทมันจะเป็นแบบตัดผ้ามีหุ่นรองผ้ามีตัดกระดาษมีโมเดลมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วกว่างานจะเสร็จก็คือตีสามตีสี่ไม่ได้นอนตีห้าบ้านอยู่ไกลต้องตื่นไปเรียนละอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่มีเวลามานั่งแบบจัดห้องจริงๆคือถ้าใครแบบเรียนสายดีไซน์เรียนถาปัดหรือว่าแฟชั่นอะไรเงี้ยจะเข้าใจว่าแบบ
1: พี่บอลก็เรียน
0: โปรเจกต์มา
1: ทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยล่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ
0: อย่าสิฉันแก้ตัวอยู่นั่นแหละก็เลยแบบ
1: ฟังขึ้นไหมครับ
2: มันเลยจะมีวันที่ครอบครัวนี่แหละว่าฟังขึ้นไหม
0: ไม่มันเลยจะมีวันที่ห้องรกจริงๆแต่ว่าถ้ามันมีเวลาหนูก็พยายามเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นปาเขาก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้
3: ถ่ายรูปลงเฟซเลยบอกตื่นขึ้นมาตกใจนึกว่าขโมยขึ้นบ้านมางัดของในห้อง
0: เนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ย
3: รกแบบโอ้โหเปิดเข้าไปนี่แบบ
0: เนี่ยชอบอย่างเงี้ยว้าว
3: ต้องให้เด็กมาทำความสะอาดเลยเนี่ย
2: ในทางกลับกันมีใครกันหนอใน4คนนี้ที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยที่เขาบอกว่าเนี๊ยบมากเนี๊ยบซะคุณแม่เนี่ยต้องหลีกทางให้เลย
3: คุณนายเจ้าระเบียบอะไร
2: เออเป็นคุณนายเจ้าระเบียบ
1: มั้ย
2: ฮะทำไมเป็นพี่ชายเหรอพี่ชายคนโต
4: เรียบเรียบร้อยมาก
1: ยังไงครับอธิบายครับ
4: โอ้โหขนาดอุปกรณ์ช่างยังเป็นระเบียบเลยขนาดกระดาษยังเรียงตรงไม่มีอะไรเกินเหมือนกำแพงครับ
2: หมายถึงว่ากองกระดาษเนี่ยนะ
4: ยัง
2: ตั้งกันเรียงเป็นแถวเป็นเหมือนกำแพงเลย
5: โอ้เป็นระเบียบมาก
2: โอ้เป็นระเบียบทำไมถึงขนาดนั้นครับพี่บอล
6: ไม่รู้ครับผมเป็นคนชอบอะไรที่มันอยู่ในที่ในทาง
2: ครับ
6: คือพอดีผมทำดีไซน์แล้วมันธรรมชาติของการทำงานมันคือเลย์เอาท์มันคือการจัดวางมันก็เลยทำให้ทุกอย่างในชีวิตมันมีวิธีคิดมีการคอมโพสิชันประมาณนั้น
2: ต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการเรียนดีไซน์เนี่ยมันมีหลายแบบนะฮะคือดีไซน์อย่างหนึ่งได้แบบหนึ่งคนนี้ก็เรียนแฟชั่นดีไซน์แต่ได้อีกแบบหนึ่ง
1: คิ้วไหวเหมือน
2: คือไม่ได้หมายความว่าคนเรียนออกแบบแล้วจะเป็นเหมือนกัน
6: ใช่
0: ม
6: ัน
0: กลับมาที่หนู
2: แล้วได้มาจากใคร
6: จริงๆผมว่าเป็นได้มาจากคุณแม่เนี่ยแหละครับในยุคผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้แบบว่ามีแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกในบ้านเนี่ยก็จะต้องทำงานบ้านดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปลูกฝังไปในตัว
2: และใครกันหนอใน4คนนี้ครับที่เวลากลับเข้าบ้านเนี่ยต้องหอมแก้มคุณแม่เสมอเลยครับ
1: หอม
2: อย่าลอกหนูชุด
0: สองคน
2: สองคนสองคนผมว่าคำตอบนี้คุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุด
7: ก็ถ้าบ่อยๆก็คือลูกชายคนโตค่ะเจ้าบอลค่ะเขาเป็นคนที่แบบนิ่มๆนอบน้อมอ่อนโยนพอเจอแม่ทีก็แม่ครับสวัสดีครับก็เข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอีกคนนึงอะครับ
7: ก็มีจ๊ะๆค่ะนี่เขาขี้อ้อนเขาบอกแต่แม่จ๋าแม่อะไรอย่างเงี้ยมากอด
0: ไม่มีประเด็นอะไรก็จะ
7: ก็แม่เขาจะเป็นคนขี้อ้อน
2: แล้วทำไมจูนหนูเป็นลูกคนเล็กสุดนี่น่าจะแบบติดคุณแม่มากสุด
7: ไม่เลยค่ะ
2: เพราะอะไรทำมันเขินหรือไงจูน
7: ติดป้าพ่อป้าเขาเลี้ยง
3: แล้วด้วยความที่ก็เป็นคนสุดท้องแล้วเป็นลูกสาวก็เลยจะเทคแคร์เขาเยอะ
0: จนทั้งเขาติด
2: คำถามสุดท้ายแล้วใน4คนนี้นะครับลูกทั้ง4คนเคยโดนคุณพ่อตีจนเลือดออกซิบซิบมาแล้ว
3: ยากจริงคำถามนี
1: ้ใครอะไม่รู้ว่าไม่รู้เลยอาจจะชูตรง
0: ๆเฮ้ย
2: ทำไมเคนรู้ครับ
4: คงเคยเล่าให้ฟัง
2: เล่าให้ฟังว่าไงครับ
4: ครับอีจูนเคยทำให้กงกดแล้วใช้ไม้เลียวตีจนเลือดออกซิบๆครับ
0: เล่าเป็นอุทาหรณ
2: ์คุณพ่อครับทำไมถึงตีลูกสาวคนเล็กที่บอกว่าสนิทกันมากที่สุดเนี่ย
3: รักมาก
2: สุดแล้วไปตีจนเลือดออกซิบๆได้ไงครับ
3: เขาตอนเขาเด็กๆช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์บ้านโทรไปคุยกับเพื่อนสนิทเนื่องจากว่าอยู่ปิดเทอมเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ได้โทรเบอร์บ้านกับเบอร์บ้านเขาเบอร์บ้านโทรเข้ามือถือ
2: โอ
3: ้โหแล้วก็
2: ตังค์ทีละสามบาท
3: โอ้นั่นแหละฮะคุยอะไรที่มันแบบสมัยเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนอ่ะโอ้ย
2: สมัยนั้นยังไม่มีไลน์ไงถ้ามีไลน์ก็อาจจะคุยกันได้แบบวันนี้ใช
3: ่ไหมเออมดมันเดินผ่านหน้าเราเนี่ยมันหนีฝนนาทีสามบาทนะคุณตามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือบินค่าโทรศัพท์มาเก็บเดือนแรก 8,000 กว่าจ้าเฮ้ยมั่วละองค์โทรศัพท์มั่วละเดี๋ยวฉาแน่เลยปรากฏว่าเช็คความจริงแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาหมุนไปคุยกับ
7: เพื่อน
3: เพื่อน เอ่ยชื่อได้มั้ย
0: มีมี่
3: มาทั้งหมด3เดือนนะฮะ 2-3 เดือน
0: ก็เป็นหมื่นอ่ะ
2: โอ้โห20,000
3: กว่าบาท 20,000 20,000 เด็กอ่ะเงิน 20,000 กว่าบาทในยุคนั้นน่ะ
7: โหเยอะมาก
3: ถ้า 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้เรายังว่ามันยากนะ
2: ครับ
3: กี่ปีแล้วเรียนอยู่ระดับ
0: ก็น่าตีจริงเนาะ
7: นั้นเยอะมากเลยตี
0: โหดแบบโหดตีแบบไม่ได้ใช้ไม้เรียวนะ
7: ใช้ไม้ไผ่
0: ไม่ใช่ใช้ไม้แขวนเสื้อจ้ะ
7: แล้วไม้เป็นทัดสีแดงของคนจีนอ่ะตีเป็นไม้หนาๆของคุณป
3: อตี
0: เสร็จแล้วจำได้แต่ไม้แขวนเสื้อที่แบบ
2: เสียใจไหม
7: เสียใจ
0: เก่าเลย
7: ไม่เห็นนั่งร้อง
2: ร้องไห้เลยเหรอตีลูกก็ร้องไห
7: ้ขึ้นชั้นสาม
0: ตีลูก
7: ตรงนี้
0: ตีเสร็จแล้วหนูร้องไห้อยู่เลย
7: แล้ว
0: หน
7: ูก็ร้องไห้
0: แล้วหนูก็แบบโอ๊ยเลือดออกร้องไห้ร้องไห้สักแป๊บนึงป้าก็เปิดเข้ามาใหม่แล้วก็ป้าขอโทษมันก็มานั่งแบบร้องไห้แบบโอ๊ยเจ็บไหมป้าขอโทษอย่างเงี้ย
7: แล้วก็ขาวด้วยไงฮะรอยขาเนี่ยก็จะเป็นรอยรอยแบบมีเลือดเป็นซิปเป็นแนวเป็นแนว
2: คือตอนนั้นคุณพ่อตั้งใจว่าต้องหาวิธีสักอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความเด็ดขาดให้ลูกเริ่มทำพฤติกรรม
3: ไม่ฮะไม่ฮะไม่แสดงความเด็ดขาดเลยฮะเสียดายเงินหนึ่งเดียวเลย
2: อารมณ์ล้วนๆพ
3: ี่
2: พ่อยอมรับว่าอารมณ์ล้วนๆนี่ผมกำลังพยายามสร้างเหตุผลให้พ่อดูดี
3: ไม่
2: อารมณ์ล้วนๆเลย
3: โกงเงินอย่างเดียวเลยโกงเงินอย่างเดียวเลย
2: แสดงว่ามีเหมือนกันที่พ่อแม่เนี่ยใช้อารมณ์กับลูก
3: มีฮะมีรูปหนึ่งโกรธโกรธแล้วก็รู้ไหมว่าว่าป้าจะหาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วก็สอนเขาว่าวันหลังจะทำนี
2: ่กับลูกคนอื่นมีไหมครับ
3: ไม่มีนะถามก็ดูมีใครเคยโดนตีบาดแต่บ่นมี
7: จำไม่ได้
3: บ่นด่ามี
7: ความจำไม่ดี
3: มีบ่นมีด่า
7: ความจำไม่ดี
3: มีตอบว่ามีอะไร
2: บ้างไหมที่เป็นการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่
3: พูดมาเลย
2: ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องนี้นะที่ตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจว่าทำไมดุหรือว่าเราแบบไม่มีเหตุผลแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วในวันนั้นเราอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกแบบเขาไม่เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยครับ
3: พูดที่กว่าจะโต
1: ไม่นะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงอันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างแบบตาแม่ตัวเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆแบบตาแม่เป็นคนที่เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างหัวสมัยมากๆเลยฮะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมชาติของลูกคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยสมมติแบบถ้าผมโตมาอาการที่แบบดูหนังอย่างเดียวการเรียนตกขนาดนี้ผมคงแบบไม่ได้รับโอกาสดูหนังอีกต่อไปนั่นแหละเขาเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องมีเส้นที่เหมาะสมแล้วทำให้เราไม่เตลิดจนเกินไป
2: พอยกตัวอย่างได้ไหมครับสักเรื่องนึง
1: จริงๆอย่างเรื่องวิดีโอที่พูดถึงตอนต้นรายการก็ใช่นะคือสุดท้ายแล้วพอหลังจากเขาอัมเสร็จเขาจะมาบอกผมว่าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะป้าเป็นห่วงนะเพราะว่าการเรียนมันตกป้าไม่ได้ห้ามเลยจะดูหนังก็ได้แต่ว่าดูเสร็จแล้วต้องทำกันบ้านต้องอย่าลืมหน้าที่ของตัวเอง
2: คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วใครกันหนอใน4คนนี้ที่ชอบพี่ดาวงอินคามากๆถึงขั้นกับต้องรบแล้วให้คุณพ่อเนี่ยซื้อรองเท้าบูท
3: ไว้รุ่นไว้รุ่น
2: รุ่นเดียวที่พี่ดาอินคาเนี่ยเอามาให้ใส
3: ่ไว้รุ่นไว้ที่เป็นสิว
2: พี่บอลเหรอครับ
8: ใช่ครับใช่ครับ
2: อยากแต่งตัวเหมือนพี่ดาวงอินคาเลยเหรอครับ
8: ใช่ใช่
0: จริงจริง
2: จำได้ไหมว่าซื้อรองเท้าคู่นั้นยังไงได้เรียกร้องคุณพ่อยังไงลบเรา
8: ก็ให้พ่อไปพาไปซื้อที่สวนจตุจักรจำได
0: ้
8: ราคาประมาณแบบพันกว่าบาทอะไรเงี้ย
3: เกือบ 2,000
8: เกือบ 2,000 แหละ
3: โดนกระไหล่ด้วยมันจะมีอุปกรณ์ควบ
7: กระไหล่ขึ้น
2: ไปกระไหล่คือกะจะไปควบม้าเหมือนขี่ม้าอย่าง
3: เ
2: งี้ย
3: เดินนี่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาเลย
2: อายุเท่าไหร่ครับพี่ครับ
8: น่าจะ14-15อะไรประมาณนี้ครับอ๋อมีมาด
2: ้วยคู่นี้เลย
1: คู่นี้เลยครับ
7: โอ้โห
1: สุดยอด
2: อันนี้ใครเก็บไว้ครับ
3: พ่อเก็บเองฮะหยาดเหงื่อของเราฮะ
7: ใช่ต้องเก็บ
2: เพื่อให้ลูกได้เป็นคาวบอยอันนี้ดี
8: คิดว่าเขาเก็บไว้เพื่อจะอัมผมอะไรโอกาสอย่างนี้แหละ
2: เออโอ้โหดีมากเราจะตั้งไว้ตรงนี้จังหวะจะเริ่มรายการรองเท้าบูทคู่นี้แฟชั่นนะพี่เน
8: า
2: ะ
8: ก็ไวจริงผมว่ามันก็เจ๋งของมันนะเวความเป็นแบบคาวบอยหรือความเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้น
2: คนอื่นไม่มีลบเล้าซื้ออะไรอย่างนี้เลยเหรอครับมีไหมครับ
3: มันมีตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาเด็กมีทุกคนละฮะแล้วทุกครั้งที่ผมซื้อให้เขาอะนะผมก็จะบอกตัวเองว่าโอเคมันแพงหน่อยนะแต่ให้ลูกเถอะเพราะทามมิ่งมันของเขาสมมติวันหนึ่งถ้าเขาทำงานแล้วเก็บเงินได้ตอนนี้เขามาไม่ซื้อละฮะคู่นี้ใช่ไหมฮะวัยเขาอยากจะใส่เหมือนกับเพื่อนๆเขาหรือว่าคนในรุ่นเดียวกันให้เ
0: ถอะป้าเขาก็ถามย้ำตลอดว่าแบบอยากได้จริงๆใช่ไหม
3: คือให้ความที่ตกผลึกก่อน
0: ตั้งใจคุยเลยนะเขาจะแบบลากมาแล้วแบบใจเย็นไม่ต้องงองแงแล้วก็มองหน้าอยากได้จริงใช่ไหมคิดดีๆถ้าอยากได้ถึงจะซื้อให้อะไรเงี้ยเหมือนมันต้องแบบทบทวนตัวเองว่าไม่ใช่แค่ความแบบเอ้ยสวยดีจะเอาอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะให้เราคิดดีๆว่า สิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าเขารู้สึกได้ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเขาจะแบบโอเคงั้นปาซื้อให้
2: ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าแบบพี่ดาอินคาเท่านั้นที่ซื้อให้กับลูกชายคนโต
3: ครับ
2: เพราะว่าม้วนวิดีโอจำนวนมากก็ซื้อกับให้ลูกชายคนรองด้วยคนที่3นี่ซื้ออะไรให้เยอะบ้างครับ
7: มีแม่
9: คนนี
2: ้แม่ซื้อ
7: เพราะว่าตอนนั้นมีลูกชาย2คนแล้วแม่เพิ่งได้ลูกสาวแล้วแม่อาชีพคือขายเสื้อผ้าหาสเตย์อยู่แล้วทีนี้สนุกเลยอ่ะเหมือนเอาลูกมาจับแต่งตัวเหมือนตุ๊กตาเพราะสมัยที่เราตอนเด็กๆเราไม่มีปัญญาว่าจะมานั่งซื้อของเล่นหรืออะไรแล้วแต่ว่าเป็นกระดาษตุ๊กตามีเสื้อผ้าพอได้ลูกสาวท่านนะเรียบร้อย

0: คือเรามีบ้านบาร์บี้แบบหลังใหญ
1: ่เรื่องจริง
0: พ่อแม่ชอบอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แม่ชอบ
2: อะไรฮะอันนี้คืออะไรครับเกณ
3: ฑ์อันนี้เสื้อของแม่จ๋าอันนี้เสื้อของอีจูน
2: จริงเหรออันนี้คือคุณแม่ซื้อให้หรือทำให้หรือไงครับอัน
1: นี้ตัดเลยค่ะ
2: ตัดให้ลูก
4: จำตรงนี้ได้เลย
1: โอ้โห
3: ตัดให้เจ
1: ้าตูน
2: นี่ยังใส่ได้อยู่ไหมครับแม่จ๋าครับ
1: 30กว่าปี
3: ลองไหมลูก
2: จูน
1: 30กว่าปี
2: จูนใส่ได้ไหมเนี้ย
5: แหมแขนยังติดเลยพี่พ่อนี่คุณแม่ทำเอง
1: ใช่ใช่ตอนนั้นทำเอง
2: โอ้โหน่ารักมาก
1: ทำให้ลูกใส่ใส่กับกางเกงยีนขาสั้นน่ารัก
5: แม่เราแต่งจับแต่งตัวหนักมาก
2: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ครับคุณแม
1: ่ตัวนี้มันแพง
2: ถามนิดนึงครับก่อนที่จะก้าวข้ามไปเรื่องอื่นการที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเฉดเงินส่วนตัวส่วนหนึ่งมาให้กับเราที่จะได้ไปช้อปปิ้งในสิ่งที่เราชอบมันมีส่วนส่งเสริมหรือส่งผลให้กับเราในชีวิตวัยโตไหมว่ามันทําให้เราค้นพบตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีเยอะเลยครับคือมาสัมภาษณ์ผมว่าแบบเอ้ยเราผมเรียนอะไรมาจบโรงเรียนฟิล์มสคูลจากไหนอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่เรียนหนังเพราะฉะนั้นแบบโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ให้ผมคือแบบวิดีโอที่คุณพ่อซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเรียกว่าแบบเป็นชนชั้นกลางนะคุณพ่อก็เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเราก็จะชอบคิดว่าเอ้ยวิดีโอสมัยนั้นมันมูลละ300บาทซึ่งมันแพงมากเลยนะเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วเค้าไปซื้อมาให้เราเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้ค่ากับหนังเรื่องนั้นเราจะดูมันซ้ำๆจนเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแล้วแหละที่แบบพ่อเขาเหนื่อยทำงานแม่เหนื่อยทำงานให้เรา
0: คือเราจะสัมผัสได้ทุกครั้งว่าการที่เขาแบบให้เราในสิ่งที่เราอยากได้มันคือการแสดงความรักอะค่ะแล้วความรักเหล่านั้นนะคือเรารู้ว่าเขาเหนื่อยนะเขาทำงานเหนื่อยแต่สุดท้ายเขาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตประจำวันเราอะค่ะหรือแม้กระทั่งตอนเราเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องทําให้มันดีอ่ะพอพ่อแม่แบบเหมือนเขาให้เราขนาดเนี้ยเราต้องเหมือนทําชีวิตเราให้ดีอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องการจะให้หลายๆคนได้รู้รวมถึงลูกๆอีกหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับหรือไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลายๆครั้งที่ยอมเจียดเงินที่ต้องได้มาจากเงินเดือนทุกๆเดือนทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบางครั้งอาจจะเยอะด้วยถ้าเปรียบเทียบกับรายรับที่ครอบครัวได้เนี่ยเพื่อที่จะลงทุนซื้อของเล่นหรือของบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดูมีค่าในสายตาของผู้ใหญ่แต่มันมีค่าอย่างมากสําหรับเด็กแล้วมันก็ทําให้คนคนนึงประสบความสําเร็จในหลายๆด้านในด้านนั้นๆที่เขาได้เคยเจอของเล่นเหล่านั้นเพราะว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจอยากที่จะให้การสนับสนุนกับลูกๆของเขานะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ของใครอีกหลายๆคนที่ทำแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทราบมาว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีครอบครัวนะครับตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
6: พี่26โดยประมาณ
2: 25 26
6: ครับ
2: แต่งงานแล้ว
6: ครับ
2: ตอนนั้นคิดว่าพร้อมหรือยังครับ
6: ก็มีงานทำอะเนาะแต่ว่าคำว่าพร้อมเนี่ยคนสมัยก่อนนี่ผมว่าเขาไม่คิดเยอะเหมือนคนสมัยนี้คือเราคิดว่าเราอยากสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วเราเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะก็แต่ง
2: เขาไม่ได้มาคิดเยอะว่าต้องรอพร้อมก่อนพร้อมเหมือนคนสมัยปัจจุบัน
6: เดี๋ยวนี้ยังไม่มีรถยังไม่มีบ้านไม่รายได้ยังไม่ถึงนู่นนี่โอ้คิดไปหมดคือเราก็ใช้แบบความรักอ่ะ
2: นั่นคือคุณพ่อเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วคนเสื้อน้ำเงิน
1: แม่เอง
2: คุณแม่เหรอครับ
1: จำไม่ได้
2: เ
1: ลย
0: ป่วยนะเธออันนี้มีจ่าแล้วนะ
4: อันนี้มีจ่า
5: จ่า
2: เ
5: พิ่ง
2: เกิดแม่เปรี้ยวแต่งตัวหล่อนะเนี่ย
6: ครับตอนนี้ยังทำงานนะยังละมุนเหลืออ
0: ันนั้นน่าจะยังไม่มีจ่า
2: เล่าให้ฟังสักหน่อยสิครับว่าตอนอายุ25 26
6: ครับ
2: เริ่มแต่งงาน
6: ครับ
2: มีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับ
6: ก็เราไม่ได้คุมไม่ได้แต่งก็มีเลย
2: มีพี่บอลตอนอายุประมาณ26
6: 26กว่า26 26กว่าครับ
2: ยากไหมครับลำบากไหมครับกับการ
6: ผมไม่คิดอะไรมากและอย่างก็ตอนนั้นเราอยู่ในครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นคือก็เหมือนกับเป็นแบ็คเราทางอ้อมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ผมก็ทํางานแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนี่ก็อยู่ที่ร้าน
2: คุณพ่อทําอาชีพอะไรครับทําไมถึงต้องเดินทางไป
6: ตัวผมเองใช่มั้ย
2: ก็
6: เป็นเซลส์แมนฮะเป็นเซล
2: ครับ
6: ก็ทํางานขายสินค้ามันก็ต้องออกไปต่างจังหว
2: ัดครับไปต่างจังหวัดได้ข่าวว่าเดือนนึงกลับบ้านเพียงแค่อาทิตย์เดียว
1: ใช่ค่ะ
6: ครับ
1: อาทิตย์เดียว
6: มาประชุมนะมาประชุม

0: คลียร์ตัวเลขอะไรต่างๆรับเป้าหมายแล้วก็ออกเดินทาง
1: ครับ
0: ก็เดือนนึงก็อยู่บ้านสักประมาณอาทิตย์นึงบวก
1: สมัยก่อนมันไม่มีวิดีโอคอลนะ
0: ไม่มี
1: คิดถึงลูกมั้ยครับ
0: จดหมายดิครับคุยจะจดหมายเขียนจดหมายผม
1: แล้วลูกอ่านจดหมายออกเหรอครับ
0: ไม่ให้คุยกับนี่คือกับแฟน
1: คุยกับ
0: ลูกยังเล็กฮะยังเล็กอยู่เค้ายังเล็กอยู
1: ่
0: แล้วก็ช่วงที่เราทํางานนี่เค้าก็จะดูแลลูกเยอะนิดนึงก็ต้องให้เครดิตเค้าว่าเค้าเหนื่อยเราเข้าใจ
1: และอะไรเป็นสาเหตุที่คุณพ่อตัดสินใจกลับมาทํางานที่กรุงเทพ
0: มันมีอยู่ครั้งนึงที่บอลเนี่ยเค้าเกิดประสบอุบัติเหตุก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไป
2: มี
0: ไปกับบาสด้วยสองคน
1: ม
0: ี
1: ลูกสองคนแล้ว
0: มีร่างมีร่างตอนนั้นเขาเริ่มโตแล้วเขาเรียนอยู่
1: สองคนใช่ไหมมีสามยัง
2: มาแล้วมี
0: จ่า
2: แต่จ
0: ู
2: นยังไม่มี
0: แต่จูนยังไม่มี
1: แสดงว่าสามคนนี้ได้สัมผัสตอนคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัด
0: เขาจะเห็นหมดฮะเขาจะรู้แล้วก็บอลเนี่ยบังเอิญไปเที่ยวแล้วก็บังเอิญไปมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาแล้วช่วงนั้นผมก็อยู่ต่างจังหวัดโชคดีว่ายังมีโทรศัพท์แล้วนะตอนนั้นมีเครื่องแรกๆแล้วก็น้องชายโทรไปบอกก็ตกใจฮะเป็นวันหยุดด้วยถ้าจำไม่ผิดเป็นวันอาทิตย์ผมบินกลับวันนั้นเลยจากเชียงใหม่มาบินกลับเลยก็มาดูแลเขาแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยมันถึงสมควรแก่เวลาแล้วมั้งเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่เขาก็ต้องขายของก็ต้องดูแลลูกด้วย
1: ครับ
0: คิดว่าขออยู่กรุงเทพดีกว่า
1: ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: จริงๆเป็นยุครองเท้าบูทนี่แหละครับ
1: ใช่ครับบูทตัวนี้หรือเปล่า
3: หลัง
1: คือซื้อบูทตัวนี้แล้วเออก็ไปอวดเพื่อน
3: ไม่ไม่ขนาดนั้นคือไปกับเพื่อนมันเป็นช่วงวัยรุ่นใหม่ๆแล้วก็มันเป็นถนนเส้นใหญ
1: ่
3: แล้วผมไปข้ามถนนแล้วโดนอุบัติเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ชนตอนนั้นไปกับบาสด้วยแล้วก็ผมสลบไปอะไรอย่างเงี้ยคือซีเรียสมากๆในแง่ของความรุนแรงแล้วก็ทําให้พ่อแบบว่าโอ้โหผมเดาอันนี้ไม่ใช่เดาหรอกก็รู้สึกว่าพอตอนโตเนี่ยมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นผมเองแล้วลูกผมเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหมันคงแบบหนักหนาสาหัสมากๆกับชีวิตในวัยนั้นอะไรเงี้ย
1: นั่นคือสาเหตุที่ทําให้
0: ต้อง
1: คุณพ่อตัดสินใจอยากจะกลับ
0: ใกล้ๆลูกใช่ครับแล้วก็ช่วงที่กลับบริษัทเองก็ไม่ค่อยอยากให้เรากลับอยากจะให้เราคุมฝ่ายขายตรงนั้นผมก็ผมยืนยันว่าผมจะกลับอย่างเดียวแหละพูดง่ายอ่ะสุดท้ายแล้วเค้าก็เลยส่งผมอยู่ที่โรงงานซึ่งมันก็แน่นอนคนละสายงานเลยก็ทํางานแบบไม่ค่อยมีอนาคตอยู่ประมาณ2ป
1: ีไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองถนัด
0: ถึงจะลาออกมา
1: แต่ว่าจําใจเพราะต้องทําเพราะอยากอยู่ใกล้ลูก
0: มันนานมากแล้วไงผมวิ่งต่างจังหวัดเป็น10ปีอ่ะคุณเปิ้ล
1: ครับ
0: ครับจนสุดท้ายคิดว่าเฮ้ยพอแล้วล่ะ
1: งั้นขออนุญาตถามบรรยากาศสักนิดนึงถามลูกๆคุณพ่อไปต่างจังหวัดตลอดใช่มั้ยครับทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาเนี่ยมีของมาฝากมั้ยมีของขวัญมั้ยหรือแบบว่าเราคิดถึงคุณพ่อมากวิ่งเข้าไปก่อนพ่อไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้
3: จริงๆคิดว่าการที่เขากลับมาแบบปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแบบยุคนี้ผมจําได้ว่ากับพ่อเนี่ยจะติดต่อกันไม่ได้เลยจนกว่าจะแบบเขาจะกลับมาที่พักและเพื่อใช้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยดังนั้นแค่กลับมาแล้วก็แฮปปี้แล้วครับ
1: คิดถึงไหมครับ
3: โอ้คิดถึงครับคิดถึง
1: มันมีโมเมนต์ไหมที่แบบเราอยากได้รับคำปรึกษาจากคุณพ่อแต่เวลาที่เราอยากได้รับเนี่ยเวลานั้นคุณพ่อไม่อยู
4: ่จริงๆว่าผมเป็นคนต้องการการปรึกษามากแต่พอคุณพ่อไม่อยู่กลายเป็นว่าผมต้องปรึกษาคุณพ่อคนที่สองครับ
1: พี่บอล
4: เวลามีปัญหาอะไรในทุกเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องที่วัยรุ่นอยากจะรู้อะไรเงี้ยผมจะยึดเขาเป็นไอดอลทุกสิ่งอย่าง
5: แม้กระทั่งทุกวันเนี้ยพี่บอลก็จะเป็นศูนย์กลางของน้องๆอะไรเง
1: ี้
5: ยอ
1: ะไรที่ทำให้พี่บอลกลายเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตไหม
3: เพราะว่าเขาไม่พ่อคุณพ่อไม่ได้อยู่กรุงเทพ
2: ไม่อยู
3: ่แล้วมาทําให้ตอนผมโตผมอยู่กับ
2: แม่
3: แล้วผมก็ต้องทําหน้าที่ในแง่แบบ
2: เลี้ยงน้องหมด
3: ผมจะมีความระมัดระวังความปลอดภัยของครอบครัวแทนพ่อเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคนโตในบ้านอะไรอย่างเงี้ยในแง่แบบเอ๊ะถนนเปลี่ยวแม่เดินกลับยังไงผมจะเป็นคนไปรับอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมแบบค่อนข้างซีเรียส
1: มันมีคําพูดเล็กๆน้อยๆมั้ยจากคุณพ่อเช่นเวลาพ่อจะไม่อยู่พ่อเดินมาพูดกับพี่บอกว่าฝากบอลดูแลทุกคนด้วยนะลูกเหมือนแบบว่า
3: ค
1: นโตอะไรอย่างเงี้ย
3: คือเขาไม่ได้พูดอะไรเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าภาษากายที่พ่อทำเช่นเวลาเดินข้ามถนนเขาจะเดินไปบังทางรถให้แม่อันนี้คือภาษากายที่เราซึมซับโดยธรรมชาติแล้วก็พ่อผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของความแบบดูแลเทคแคร์ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคำสอนที่ดีที่สุดมากกว่าคำพูดนะเป็นตัวอย่าง
1: โอ้โหมาที่คุณแม่บ้างนะครับกลับมาที่คุณแม่ว่าในวันที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าหลักสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องการจะเป็นหลักเป็นฐานมีอาชีพ

0: มั่นคงให้กับครอบครัวด้วยการไปเป็นเซลแมนอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ต้องทํางานควบคู่ไปด้วยมั้ยครับ
1: แม่ค้าขายพ่อแม่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วช่วงนั้นน่ะแม่จะมีลูก3คนตอนนั้นยังไม่มีโจรแม่ดูหมดเลยงานบ้านซักผ้าฝาบ้านถูบ้านทํากับข้าวทุกอย่างอย่างเช้าเนี่ยไปส่งลูกไปโรงเรียนพอ 11:00 นหิ้วข้าวไปให้ลูกกินที่โรงเรียนพอไป 2:30 นนั่งรถเมล์ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนอย่างเงี้ยทุกวันคือแล้วก็ดูแลลูกอย่างเงี้ย
0: คุณแม่มีบ่นมั้ยครับ
1: ไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกอ่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราดีที่สุดอย่างป้าก็ไปทํางานต่างจังหวัดเราก็รู้ว่าคือหน้าที่เค้าแต่เราก็ไม่เคยไปเช็คหรือไปถามรู้ว่าคือหน้าที่เค้าต้องทําแต่เรามีหน้าที่ของเราในบ้านเราต้องดูลูกเราให้ดีที่สุดคือเหนื่อยแต่เรามีความสุข
0: ปรบมือให้คุณแม่ด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะเป็นนางงาม
0: แล้วคุณพ่อมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันทํายังไงให้ภรรยาของเรารู้สึกมั่นใจมั่นคงหรือว่ารู้สึกว่าเราไปทําหน้าที่จริงๆและทําให้เขาเชื่อใจเรา
2: ผมว่าก็อยู่ที่ตัวเราแหละเปิ้ลเข้าใจว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้มีอะไรให้แบบเลาะแหละเลาะแหละใช่มั้ยแล้วก็เรามั่นใจให้ความมั่นใจว่าเราไปทํางานจริงที่สําคัญก็คือว่าเราเก็บเงินน่ะคือไม่ไปทํางานต่างหวัดแล้วไปเที่ยวไปอะไรเก็บเงินอย่างเดียว
1: เรื่องจริงค่ะ
2: จริงๆอ่ะเค้ามีเพื่อนผู้หวังดีอ่ะเตือนกันนะ
0: หวังดีว่าไง
2: หวังดีประสงค์ร้ายครับบ่อยไปทํางานต่างหวัดป่านนี้ไม่มีว่าโอ้ป่านเนี่ยแต่เค้าก็เชื่อใจก็ไม่มีหรอกคือคุณพ่อมีความรู้สึกว่าเรามีภาระที่จะต้องสร้างที่จะต้องทําคุณคิดดูลูก4คนไล่ๆๆกันมาเนี่ยถ้าเราไม่ประหยัดเราไม่เก็บเงินเราไม่รู้จักที่จะแยกแยะว่าอันนี้คือความสุขส่วนตัวอันนี้คืออนาคตของครอบครัวเนี่ยครอบครัวไปไม่รอดหรอกนะ
0: มันมีอย่างนึงที่ได้ยินมาเห็นคุณแม่น่าจะเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงมากนะจนคุณพ่อเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนเลย
1: ไม่มีค่ะแม่ก็ไม่มี
0: คือเพื่อนของพ่อเนี่ยคนเดียวที่คุณพ่อมีคือคุณแม่อันนี้เรื่องจริงมั้ย
3: จริงสงสารอ
0: ันนี้เรื่องจริงมั้ย
2: สังคมแ
1: ค่แม่ก็ไม่มี
0: อันนี้เรื่องจริงมั้ย
2: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
0: ทําไมอย่างนั้นล่ะครับพ่อ
2: โป
0: ๊ทําไมคุณพ่อถึงไม่ให้ความสําคัญกับการแฮงเอาท์กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นผมนะจะเข้าใจเราขับรถเป็นอยู่คนเดียวลูกยังเล็กเค้าเก็บร้านเสร็จถ้าเราไม่รีบกลับมารับเค้ารับลูกกลับบ้านแล้วใครจะรับเค้าอ่ะโอ้โหเสียงฮือเลยโอ้
3: ไม่แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้หนูมี perception เกี่ยวกับแบบผู้ชายเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าป๋าตั้งมาตรฐานแบบนี้นึกออกป่ะการแบบดูแลครอบครัว
0: หาแฟนยาก
3: ไม่มีแล้วค่ะก็เลยรู้สึกไม่แต่อยากชมป๋าเรื่องนี้จริงๆเขาเป็นคนแบบให้ value ครอบครัวที่สุดแบบเหนือสิ่งอื่นใดเนาะแบบที่สุดมากๆคิดเยอะมากอะไรก็ต้องแบบครอบครัวมาก่อนเหมือนที่บอลบอกเมื่อกี้คือไม่ใช่แค่แบบเดินข้ามถนนแล้วโดยบางคือแบบสมมุติแค่จอดรถแล้วฝั่งถนนน่ะก็แบบทุกคนอย่าเพิ่งออกนะป้าจะต้องเดินไปเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบเปิดประตูมาแล้วเดี๋ยวมีรถมาอะไรเงี้ยคือแกแบบที่สุดของความเป็นพ่อมาก
4: จําได้แล้วสามีตอนเด็กๆเวลาไปเดินงานที่มีคนเยอะๆตอนนั้นยังไม่มีจูนเราจะมีแพทเทิร์นการเดินคือแม่อยู่ตรงกลางป้าอยู่ข้างหลังซ้ายขวาคือเฮียบอลเฮียบาจะอยู่หน้าสุดแล้วเดินแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาเบียดแม่
1: จริงเรื่องจริง
0: มีบอดี้การ์ด
4: จริงค่ะคือป้าเดินวิธีเนี้ยจริงๆเราก็แบบเหมือนเป็นการดูลูกทุกคนว่าจะไม่หายเดินเป็นล็อก4จุดอย่างเงี้ยคือป้าอยู่หลังแม่เฮียบอลเฮียบาจ๋าเราก็จะเดินแบบไปด้วยกันอย่าง
0: เงี้ยแม่ต้องแม่นี่มีความปลอดภ
2: ัยมาตรการความปลอดภัย
1: โอ้โหที่เดินอย่างนั้นจริงๆ
0: อย่างกับสตรีหมายเลข1
5: เสริมเรื่องที่บอกว่าเค้า2คนทั้งพ่อและแม่ไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ได้มีเพื่อนมากอะไรเงี้ยจริงๆก็ตอบได้ว่ามันง่ายมากเลยฮะมาอธิบายเดี๋ยวเค้าไม่มีเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะว่าดูแลครอบครัว
1: จริงค่ะ
0: เค้าให้เวลาสําคัญกับเวลาหลักในชีวิตของเค้าคือการอยู่กับครอบครัว
5: ครับเท่านั้นเลยไม่ได้มีเหตุผลอื่น
0: มันมีสิ่งนึงที่เมื่อกี้ชอบมากเลยว่าวิธีการสอนลูกอย่างนึงเนี่ยคือบางคนอาจจะเน้นในเรื่องของการให้คําพูดใช่มั้ยสอนแนวทางคือพูดสอนแต่เมื่อกี้พี่บอลบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อบ่อยมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือการที่คุณพ่อทำให้ดูเป็นแบบอย่าง
2: ผมว่าเป็นการแสดงออกแล้วต้องไปนั่งสอนเนี่ยขณะที่เราบอกลูกว่าอย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเรายังดื่มเหล้าสูบบุหรี่เราสอนเขาไม่ได้

0: ลำบากอ๋อเรื่องนึงที่จริงๆคล้ายๆกันอยู่ในโหมดเดียวกันคือเรื่องการกินเวลาไปกินข้าวแบบร้านอาหารดีๆอะไรอย่างเงี้ยป้าจะเป็นคนที่รอให้ทุกคนอิ่มก
1: ่
0: อน
1: กินอิ่มก่อนนี่
0: ตัวเองจะกินแบบกินเบาๆกินช้าๆแต่ต้องมั่นใจว่าแม
1: ่
0: และลูกทุกคนอิ่ม
1: แล้วก็ถึงกิน
0: และได้กินของดีที่สุด
1: นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลย
2: ต้องการให้ทุกคนได้กินของที่ดีที่สุด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วที่สำคัญคือเขาไม่เคยพูดเลยเนาะเขาไม่เคยบอกว่ากินเลยเดี๋ยวป้ารอเขาจะเขาแค่นั่งของเขา
3: ไม่ห
1: ิ
3: ว
1: ไม่หิว
4: ก
1: ินมาแล้ว
4: เขาจะพูดคำเดียวว่าไม่หิว
2: ในใจหิวไหมพ่อ
1: หิว
4: นิดนึง
1: ก็จะให้ทุกคนอิ่มก่อนถ้าเหลือเขาถึงกินถ้าไม่เหลือก็ไม่กินกลับบ้านกินข้าวบ้านอย่างนี้ประจำ
2: ทีนี้มาที่ลักษณะนิสัยของลูกแต่ละคนบ้างนะครับขอไล่ไปทีละคนก็แล้วกันนะจากพี่บอลก่อนนะครับพี่บอลมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงครับ
4: เขาจะพูดน้อยแล้วก็จะดูต่ออายุรับผิดชอบ
1: มีความรับผิดชอบ
4: ความรับผิดชอบ
1: ดูแลน้องๆ
2: นี่คือพี่บอล
1: ใช่ค่ะพี่บอลน่ารักตั้งแต่เด็ก
2: แล้วตอนที่เขาจะเลือกเรียนที่ไหน
4: โอ้อิสระเลย
1: อิสระ
4: ชอบอะไร
2: จริงเหรอฮะเด็กเด็กป.6จะรู้แล้วเหรอว่าฉันจะเข้าม.1โรงเรียนอะไรดี
1: ไม่
2: ฉันจะเรียนที่ไหน
5: เรื่องนึงครับขออนุญาตเสริม
2: ครับ
5: คือมันมีจุดเปลี่ยนคือปกติตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะเรียนมัธยมใช่มั้ยฮะพอถึงม.3ปุ๊บเนี่ย
2: ต้องเลือกสายศิลปวิทย
5: ์ผมเป็นคนที่เลือกสายอาชีพแทนที่จะเรียนต่อม.4
2: ปวช.
5: ปวช.
2: เรียนพาณิชย์
5: เรียนศิลปะซึ่งในมุมของพ่อแม่เนี่ยเค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าคุณจะไปเกเรมั้ยอะไรเงี้ย
2: เป็นเด็กช่างตีกันอะไรเง
5: ี้
2: ย
5: ใช่เข้าใจได้นะซึ่งผมว่าในยุคนั้นมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ผมไปบอกพ่อผมว่าผมจะไปเรียนศิลปะเค้าถามผมมาคํานึงด้วยความที่ตอนนั้นเค้าโลกมันไม่ได้เปิดกว้างแล้วเค้าเข้าใจว่าคนเรียนศิลปะคือคนวาดรูปขายเค้าถามผมว่าจบมาแล้วคุณจะทําอะไรคุณจะไปวาดรูปขายหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ตอบเค้าไม่ได้ว่าผมจะทําอะไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นส่วนผลักดันนะให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเติบโตในสิ่งที่เราเลือกในวิธีที่เราอยากจะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
2: และสุดท้ายจนก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่อทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
5: หลังจากนั้น
2: คนพบนี่คุณพ่อหรือคุณแม่มีส่วนช่วยในการชี้แนะแนวทางให้ด้วย
1: ไหม
4: ไม่
1: เลย
5: ปล่อยสระ
4: มาก
1: เลยค่ะไม่เคยยุ่งเรื่องลูกจะไปสอบ
4: เขาเคยมาพูดว่าเขาไม่แน่ใจจะสอบเข้าที่นี่ได้ไหมแล้วผมบอกว่าบอลทำให้ดีที่สุดเลย
1: ใช่
4: ทำดีที่สุดแล้วนะอะไรจะเกิดช่างเถอะส่วนหนึ่งเราเองก็ไม่ใช่คนเก่งเพราะฉะนั้นจะหวังให้ลูกเราจีเนียสก็คงไม่ใช่ผมก็คิดว่าอะไรเรียนอะไรก็ได้ขอให้จบมาแล้วคุณดูแลตัวเองได้หางานทำได้ไม่เป็นภาระสังคมโอเค
2: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่
4: ใช่ครับ
1: ใช
4: ่เพราะว่าครอบครัวคือหน่วยสังคมที่ใหญ่ที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด
2: ต่อจากพี่บอลมาจนถึงพี่บาสเนี่ยคนนี้ต่างจากคนโตยังไงครับ
1: ไม่ต่าง
4: ชอบดูหนัง
2: ดูแลเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
4: หมดนะฮะ
1: แต่ไม่ต่าง
4: แต่เล็กๆชอบดูหนังชอบเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นการ์ตูนในสไตล์ของเขา
2: เมื่อกี้เขามีใบ้ๆมานิดนึงแล้วว่าชอบซื้อม้วนวิดีโอม้วนละ300บาท
4: 380ฮะ300บาทนี่ลดราคาผมนะ
2: พอจำแป้นพอเงินพอ
4: ผมเพราะว่าอย่างเหงื่อผมต้องถามผมเคยว่างๆนั่งบัสเอาวิดีโอของแมงป่องมานั่งนับ 40,000 กว่าบาท
2: ต้องซื้อแมงป่องด้วยเหรอ
1: ใช
2: ่ต้องซื้อของแท้
4: ผมเคยบอกว่าก็ร้านเช่าวิดีโอมีเช่าดูก็ได้ม้วน40บาท30บาทป๋าหนังมันดีควรค่าแก่การเก็บรักษาโอ้ครับ
0: สุดท้ายมันคือหนังสือเรียนนะฮะคุณเปิดคือถ้าสมมติผมเช่ามาดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบดูรอบเดียวแล้วก็คืนเข้าไปแต่นี่คือผมดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมศึกษาจริงๆมันเริ่มจากการแค่แบบชอบดูเพื่อความบันเทิงโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าการดูแบบ10กว่ารอบของเราตอนนั้นหนึ่งเรื่องมันคือการแบบเราจดจำมุมกล้องเราจดจำวิธีการกำกับเราจดจำ
2: ศาสตร์
0: ของการทำหนังมันเริ่มจากความชอบทั้งหมดแหละจริงแล้ว
2: อายุประมาณเท่านี้ได้ไหมครับหรือโตกว่าน
0: ี้จริงๆที่รู้ตัวว่าชอบดูหนังโตกว่าหน่อยโตกว่าเจ้าเคนนิดนึง
6: คือแต่ก่อนอ่ะพอป้าทำงานที่จะกลับมาเดือนละครั้งจะเป็นช่วงที่จะอาจจะดีใจเพราะว่าจะจะได้ของเล่นเคียบาจะได้วิดีโอคือทุกครั้งที่กลับมาเราจะได้ของกันคนละอย่าง
2: ก็แสดงว่ามีของเล่นกลับมา
6: ไม่ก็คือเขาจะพาไปหา
1: ไปห
6: ามันพาไปเ
4: ที่ยวไม่มีผมเซอร์ไพรส์ซื้อให้อะไรเพราะเราต้องให้เขาชอบ
2: ไม่เซอร์ไพรส
4: ์ไม่มี
2: แต่ให้ไปเลือกเอง
4: ใช่ครับถูกใจเขาแน่ใจนะชอบนะลูกโอเคจ่าย
2: ถามพี่บาสนิดนึง
0: ครับ
2: แล้วอย่างพี่บาสเองสนใจเรื่องภาพยนตร์ใช่ไหมครับดูนะ

0: ไปเรื่อยๆเริ่มค้นพบตัวเองออกตอนไหนไหมว่าเฮ้ยเราอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร
1: ์โหตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่จริงๆผมว่าตอนนั้นมันเป็นการแค่ก็เด็กมั้งฮะเราชอบดูหนังแล้วเราก็มีความพูดไปเรื่อยในระดับนึงว่าแบบว่าโตขึ้นผมจะเป็นผู้กำกับหนังนะเราไม่รู้หรอกว่าความยากลําบากมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าข้อดีก็คือนั่นแหละคือการที่เด็กพูดไปแล้วพ่อแม่ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ไม่ได้มองว่านี่คือความฝันที่ไร้สาระพ่อแม่แค่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราทําให้เรารู้สึกว่าเออความฝันเนี้ยมันค่อยๆกลายร่างเป็นความจริงขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
0: ฉะนั้นวันนี้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
1: เล่าอย่างเราผมพูดใช่ผมพูดกับทุกคนพูดกับป้าแม
2: ่พูด
3: ตลอดว่าโตขึ้นมาผมจะเป็นผู้กำกับหนังให้ได้
2: ผมจะต้องเป็นผู้กำกับหนังให้ได้
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยว่าอะไรเลย
2: ผมก็ความฝันของเด็กไง
3: ของเด็ก
2: แล้วก็คิดว่านั่นคือโลกของเด็กความคิดของเขา
0: แล้วตัวพี่เองต่อยอดสิ่งที่อยากจะไปเป็นจนไปเป็นผู้กำกับได้ยังไงครับ
1: ผมว่าจริงๆตัวคลายล็อกจริงๆมันมาจากการที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเก็บเงินไปเองด้วยเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางบ้านไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นแล้วเราก็จริงๆตอนนั้นผมเรียนจบแล้วก็ทำงานไม่ได้สักพักนึงเลยฮะทำได้ปี2ปี
0: ทำอะไรครับ
1: ทำเป็นผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณาแต่เราก็ยังมีความฝันว่าเรายังอยากทำหนังใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันที่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยก็รู้แล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้ไปโดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่น
0: เก็บเงินเก็บส่วนตัว
1: เงินเก็บส่วนตัวซึ่งจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะจริงๆมีไปแค่แบบผมว่าไม่เกินหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือมันคือการไปหาเอา
2: โฟนนิดนึง
0: ครับ
2: เนี่ยฮะ
4: ตัวนี้หาย
0: ครับพาร์ทเทอร์พาร์ท1และพาร์ท2
2: ครับพาร์ท2ชอบมากอยากได้มากผมแบบไปซื้อให้แล้วก็มาวางไว้เค้าตอนเย็นกลับจาก
0: โรงเรียนโหสุดยอดเลยครับ The Godfather วันที่ลูกชายคนที่2เริ่มจะได้กำกับหนังใหญ่จริงๆคือพี่บาสอยู่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: ใช่มั้ยวันนึงพี่เก้งจิระมฤคุณก็โทรศัพท์ตามมาเพราะเขามีหนังสั้น
1: ครับมีหนังสั้นที่ทำที่นู่นแล้วก็พี่เก้งกับพี่วันทำที่อยู่ที่นิวยอร์ก
0: ใช่ไหมครับ
1: ก็คือเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตที่นิวยอร์กจนแบบปีท้ายๆแล้วฮะเริ่มรู้สึกว่าคันไม้คันมือแล้วต้องทำแล้วแหละก็เลยแบบเก็บตังค์จากการทำงานร้านอาหารนี่แหละมาทำหนังสั้นด้วยตัวเองเลย
0: ครับ
1: แล้วก็โชคดีหนังสั้นเรื่องนั้นไปอยู่ในมือพี่เก้งกับพี่วัน
0: ครับนิดนึงก่อนที่จะถึงพี่เก้งตอนที่เขาไปอยู่เมืองนอกเป็นปีเนี่ยคิดถึงเป็นห่วงหรือสงสัยไหมว
2: ่
0: าเขาจะใช้ชีวิตยังไง
2: ผมรู้ว่า
3: สงสารลูกก็บ่นก็จะมีโทรมา
2: ปวดหลังต้องไปเสิร์ฟอาหารให้
3: หลังจานยกจานแล้วก็จะบ่นว่าแม
2: ่ปวดหลัง
3: ปวดหลังมากเลยส่งยามาให้หน่อยอะไรอย
2: ่
3: างเง
2: ี้
3: ยยานวดยาพวกก่ออิฐแปะหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โทรมาแล้วก็สะเทือนใจแล้วลูกเราไปลำบาก
0: แต่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่โทรศัพท์มาขอเงินจากคุณพ่อคุณแม
2: ่ไม่มีก็ห่วงนะฮะ
3: เป็นห่วง
2: ได้แต่เป็นห่วงแต่คิดว่าในเมื่อเป็นความฝันของเขาแล้วเขาดีรอนที่จะไปเองเพราะจริงๆตอนนั้นผมเองก็คิดว่าช่วงที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกอะไรที่ยืนในวงการในพื้นที่ของเขาแล้วล่ะแต่ความฝันเขาบอกว่าเขาป้าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างหนังโฆษณาอย่างเดียวผมจะสร้างหนัง
0: ภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าเขาดาว
2: เขาดาว
0: เขาดาวใช่ไหมครับแล้วพอได้ดูหนังของเขา
2: เอ้ยผมภูมิใจนะผมว่าเรื่องเขาดาวเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่หักมุมได้สนุก
0: ผมจำได้ว่ามันเป็นหนังเหมือนหนังอินเตอร์เนชั่นแนลไม่เหมือนหนังไทย
2: ไม่เหมือนหนังไทย
0: มันเหมือนหนังฝรั่ง
2: มันเหมือนหนังฝรั่งมันใหม่จนกระทั่งบางทีคนไทยยัง
0: รับไม่ทันตัวละครแต่ประเด็นมันมีอยู่ตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้ดีนะดีมากแล้วก็น่าจะดังมากด้วยแต่ผลมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดรายได้เนี่ยมันยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เฟลไหมครับ
1: โอ้เฟลแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: คุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจอะไรไหมครับ
1: ก็ให้กำลังใจแล้วผมว่าสิ่งคือตอนนั้นหนังมันฉายช่วงปลายปีแล้วช่วงที่เรารู้แล้วว่าหนังเฟลแน่ๆหนังไม่ประสบหนังไม่ได้เงินแน่ๆอะไรเงี้ยมันคือช่วงปีใหม
0: ่ครับ
1: ช่วงที่คนจะแฮปปี้สุดแล้วก็ผมว่าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เหมือนเราจะแบบรวมทริปกันไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปเที่ยวทะเลซึ่งผมรู้สึกว่าทริปนั้นคือการทริปปลอบใจในระดับนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออสุดท้ายไม่ว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการทํางานที่เราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นยังไงแต่มันมีนี่แหละมันมีหน่วยเล็กๆมันมีหน่วยครอบครัวที่แบบคอยซัพพอร์ตเราเสมอครับ
0: ซึ่งคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ทําให้พี่สามารถลุกขึ้นมาสร้างความสําเร็จได้อีกครั้งนึงกับฉลาดเกมโกงหรือเปล่า
1: ผมว่ามันเป็นสเต็ปแรกมันเหมือนแบบในวันที่เราล้มแล้วเนี่ยแหละก็มีหน่วยนี้ที่แบบยื่นมือมาฉุดเราขึ้นมาแล้วทําให้เรามีแรงเดินต่อ
0: มาที่พี่จ๋าบ้างครับพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างครับ
2: จ๋านี่เค้าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะไม่งองแงเท่าไหร่หรอกง่ายๆแต่ว่าเค้าจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวขี้ระแวง
3: ขี้งอ
2: นผมจําได้ว่าเล็กๆเค้ามีคําถามประจําตัวผมงงมากเลย
0: คือ
2: ป้าเราจะจนมั้ยอ่ะ
3: ชอบถามนี้ตลอด
2: จ๋าจะเรียนจบมั้ยอ่ะอะไรมั้ย

0: ก็ไปเจอดราม่านอกโรงเรียนมาแล้วอยากเพื่อนเรียนไม่จบ
1: กลัวเรียนไหมกลัวจะจน
0: มันจะขอความมั่นใจว่าจ๋าเรียนจบแน่นะป้าไม่ได้ลำบากไม่มีเงินให้จ๋าเรียนใช่ไหมเราจะจนไหมเรามีเงินไหม
1: จนมา
2: อันนี้ขออนุญาตเสริมเพราะว่าผมว่าจ๋าโตมาในยุคต้มยำกุ้ง
3: เศรษฐกิจไม่ดี
2: เขาจะสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศในยุคนี้มันเลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัว
3: อิมแพกยังไงบ้างครับ
0: ไม่มีฮะสำหรับผมนะ
3: ไม่ใช่ต้องบอกว่าได้รับอิมแพก
0: จ๋าไม่ใช่ยังไงที่จ๋าถามผมเหรอ
3: ไม่สถานการณ์ต้มยำกุ้ง
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่นะมันก็
3: ตอนน
0: ั้
3: นคนตกงานเยอะพ่อตกงานไหม
0: คุณเปอร์ฟังนะว่า
4: แม่บอกว่า
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ประมาทในเรื่องการเงินเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วเราใช้ชีวิตแบบรอบคอบอ่ะก็คือไม่ได้ไปลงทุนอะไรเยอะแยะใหญ่โตมากมาย
3: แต่เรามีเงินเก็บ
0: มีท่านมีบ้างมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: เหมือนตอนนี้ความจริงที่ถามเพราะมันเหมือนกับหลายๆครอบครัวที่กำลังเผชิญกับโควิดอยู่
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าคนที่มีการเตรียมพร้อมมาแต่เนิ่นๆคือถ้าคุณรู้จักประหยัดแต่เนิ่นๆแต่คุณยังหนุ่มคุณเก็บหอมรอมริบวันหนึ่งเมื่อคุณต้องการใช้เงินคุณไม่ลำบากแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบว่าเฮ้ยเราเคยได้เงินเดือนเท่านี้ไม่มีเทพองค์ไหนให้สัญญากับคุณนะว่าคุณเคยได้เงินเดือนเดือนละ70,000คุณจะต้องได้70,000ตลอดไปเพราะงั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคุณวันนี้คุณหาได้สิ่งเดียวคือเก็บประหยัดเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเวลาเรามีเงินเนี่ยเราเดินเข้าไปที่ธนาคารเซ็นเบิกแป๊บเดียวออกมาเลยแต่เวลาเราไม่มีเงินคุณไปกู้เงินเขาเนี่ยกว่าจะทำเรื่องเนี่ยคุณซื้อบ้านหลังนึงซื้อรถคันโอ้ยกว่าจะอนุมัติ
3: เพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยให้ความสำคัญกับการเก็บเงิน
0: มัดขยันเดี๋ยวประหยัด
3: เอาไว
0: ้เหตุผลที่ผมไม่อยากไปเที่ยวเพื่อไปตีสนุกไปกินเหล้าเพื่ออะไรอ่ะเก็บเงินไว
3: ้ทีนี้การเลี้ยงลูกผู้หญิง2คนนี้คุณพ่อดูแลยังไง
0: ก็เลยใช้แคร์เขามากเป็นพิเศษด้วยที่ว่าผู้หญิงด้วยเนาะแล้วก็เป็นยุคที่เราค่อนข้างพร้อมแล้วคือผมตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยเก็บเงินพอได้พอมีทรัพย์สินมีอะไร
3: ต้องไปรับไปส่งไหมคร
1: ับ
0: รับส่งรับส่ง
1: ยันจบปริญญาตรี
0: สองคนนี่เรียนราชินีวนผมไปรับไปส่งจนกระทั่งเพื่อนๆเขาอ่ะเป็นเพื่อนพ่อส่วนใหญ
1: ่เป็นเพื่อนพ่อไ
0: ปหลายคนยังจำได้ทุกวันนี้เล่นเฟซยังเป็นเพื่อนพ่ออยู่ในเฟซจะไม่ค่อยปล่อยจะดูแลใกล้ชิด
3: ผมไม่ได้เห็นแค่นั้นสิเพราะเห็นจูนๆเนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียนจบแล้วพ่อก็เป็นนั่งเฝ้าหน้าห้อง
0: ใช่ใช่ครับ
3: เฝ้าซะจนผมจัดรายการต่อเนี่ยผมคิดว่า
0: ไอ้กังวลอยู่เลย
3: กังวลอะไรหรือเปล่าคือผมคิดแบบนั้นเลย
0: ไม่ฮะแม่เคสของคุณเปอร์ผมไม่ได้กังวลแล้วเพราะคุณเปอร์มีผู้คุมมั้งกันเพราะเรากลับบ้านดึกไง
1: ครับกลัว
0: เป็นห่วง
3: ได้ข่าวไปอย่างลูกไปเที่ยวกลางคืน
5: ใช่ใช่
3: พ่อก็ไปด้วยไปเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยไหนเล่าให้ฟัง
6: ต้องทำเรื่องนานมากกว่าหนูจะได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ย
5: ไม่เคยกลับบ้านเกินเที่ยงคืน
6: ใช่
5: เรียนจบก็ไม่เคย
6: จนเพื่อนแบบขี้เกียจจะชวน
0: รถฟักทองอยู่ได้แค่เที่ยงคืน
5: ก็ปานั่งรอแบบ
6: ใช่
5: ไม่เคยเที่ยวกลางคืน
6: ปาขับรถไปรออยู่หน้าแบบที่เที่ยวอ่ะแล้วแบบเพื่อนก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปกันต่อสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยหนูก็คือออกมาแล้วก็เป็นปายืนรอ
0: ก็คือว่าเขาไปเที่ยวใช่ไหมเราก็ไปส่งเขา
1: แล้วสองคน
0: ตายายก็ไปหาข้าวกินในห้าง
1: นั่งรอ
0: จนกระทั่งห้างปิดก็เดินโต๊ะเตะโต๊ะเตะ
1: รอ
0: จูนเนี่ยสมัยเล็กๆเนี่ยแม้กระทั่งไปเรียนพิเศษเนี่ยผมไปส่งแต่ผมไปยืนรอ3 ชั่วโมงนะเดินจนเท้านี่แบบระบมเลยเพื่อจะรับเขากลับ
3: ผมจำได้แล้วคือถึงแม้ว่าน้องจูนจะกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล
0: ้
3: วในช่วงที่มันมีกิจกรรมในช่วงที่เขายังเรียนมหาลัยเนี่ยผมจำได้ว่าเขาพยายามทำหลายๆอย่างนะเช่นทำตลาดกับเพื่อน
6: ๆอุ้ยพอจำได้ด้วย
3: หรือว่าขายเสื้อผ้า
6: อะไรอย่างนั้น
3: พ่อไปยืนประกบช่วยขายเสื้อผ้า
0: ด้วยช่วยขายด
3: ้วยอะไรเงี้ย
0: ช่วยยกของแบกของเราไปยืนขาย
6: คือหนูเหมือนมาเป็นลูกคนสุดท้องแล้วจะไอเดียเยอะป้าแม่มีเวลาให้หนูเยอะหนูก็เลยจะแบบอยากทำนู่นทำนี่ป้าไม่ได้มีภาระอะไรต้องเครียดมากหนูก็จะไอเดียเยอะมากแบบป้าอยากเปิดร้านแรกเป็นแบบขายสมุดหนูชอบวาดรูปหนูก็จะแบบอยากทำร้านขายสมุดเลยป้าแม่ก็ทำเลยพาไปซื้อสมุดหนูก็ซื้อแล้วหนูก็ขายเองตั้งแต่ตอนนั้นแบบม.3อะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มทำทุกอย่างเลยเป็นคนชอบแบบทำแล้วป้าแม่ก็ซัพพอร์ตทุกอย่าง
5: คือต้องบอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่ไปหาว่าลูกจะต้องเรียนนี้เรียนนี้
1: ไม่
0: แ
5: ม่แม่กับป้าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยกดดันคาดหวังแต่พร้อมสนับสนุนเสมอทุกครั้งที่ลูกเดินมาบอกว่าแม่ต้องการที่จะเรียนอันเนี้ยจะไม่มีปฏิเสธนะคือได้หมดแม่นี่คือเป็นไอดอลเป็นแบบฮีโร่ที่เหมือนผลักดันให้พวกเราแบบอยากทําอะไรทําอย่าไปกลัวทําอะไร
3: มาถึงตรงนี้ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านที่มาดูอยู่นะครับบางคน

0: แน่นอนเป็นลูกมาก่อนทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็เริ่มแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนก็มีลูกแล้วนะครับ เผื่อใครจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับมีไหมครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับในฐานะคุณพ่อกับคุณแม่ฮะเวลาเราเลี้ยงลูกขึ้นมาเนี่ยฮะบางทีเราสอนแล้วว่าเขาละเรามีวิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเรายังไงบ้างฮะว่าลูกไม่ทำตามเราสอนแล้วเราจะไปใส่อารมณ์ใส่เขาเนี่ยเราควบคุมตัวเราเองยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
3: ขอบคุณครับดีนะบางทีเราก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
4: ไม่ได้เหมือนกัน
0: คุณพ่อมีไหมครับเทคนิคในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง
3: ไม่ได้
4: มาไม่ได
3: ้ผมนี่ตัวนี้ตัวหลุดเลย
4: ตัวนี
3: ้ของตัวหลุด
4: เขาเป็นคนใจร้อนมากเขาจะไม่ได้เลยควบคุมตัวเองไม่ได
3: ้บางทีก็พูดเสร็จแล้วก็ต้องเดินหันหลังหนีเลยนะแล้วก็โอเคนะค่อยๆเคลียร์แกเคลียร์กันเองอะไรอย่างเงี้ยรู้แล้วตอนนี้ฉันไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย
4: แ
3: ต่จะไม่แบบนั่งทะเลาะอย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: ไม่ทะเลาะกัน
3: จะเลี่ยง
4: จะไม่ทะเลาะกับลูกหรืออะไรคือเพียงว่าหันหลังหนีไปเลยอะค่ะขี้เกียจปะทะ
3: อย่าลืมว่าคนเราณโมเมนต์นั้นถ้าอารมณ์ขึ้นนะฮะคุยแล้วไม่รู้เรื่องหรอกผ่านได้วันนึง2วันแล้วมันจะมาคิดได้เหมือนที่ผมตีก็แล้วเสร็จเนี่ยสุดท้ายเรามานั่งเสียใจว่าเราไม่น่าตีเขาเงินก็ไม่ได้คืนหรอกจริงนะฮะแต่ว่าสงสารลูกมาเจ็บตัวแล้วเรารักเขาด้วยเพราะงั้นดีที่สุดคือทิ้งช่วงเวลาฮะทอดเวลาไปก็สามสี่วัน
0: งั้นถ้าฟังจากคุณพ่อบอกคือคุณพ่อก็ไม่มีวิธีการในยับยั้งอารมณ์ตัวเองเหมือนกัน
3: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าคุณไม่อยากซ้ำแบบคุณพ่อก็คือว่าทำอะไรด้วยโทสะแล้วมาเสียใจในภายหลัง
3: เรื่อง
0: แล้วบางครั้งนี่ยังโชคดีว่าไม่เอฟเฟกต์กับลูกมากแต่บางครั้งการดุด่าหรือตีเขาแล้วเขาดันไปจำแบบผิดๆแล้วมีผลกระทบต่อเขาแบบผิดๆเนี่ยเราอาจจะเสียใจไปตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเทคไทม์มีสติเข้าไว
3: ้
0: ถ้ารู้ว่าโมโหก็ต้องเดินออก
3: จริงอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในครอบครัวเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์แล้วเราปล่อยให้ระเบิดปั๊บเนี่ยบางทีมันบานปลายเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอันนี้สำคัญที่สุด
0: มีใครอยากถามอีกไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
5: ถ้าจะถามว่าในมุมมองของทางคุณพ่อกับคุณแม่นะครับจะพูดถึงความว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างไร
3: ผมขออนุญาตตอบพี่ไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบครับเพอร์เฟกต์ไม่มีครับครอบครัวผมก็ไม่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าอัตราส่วนความสมมุติในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าปัญหาที่เราจะสร้างหรือว่าเราเก็บไว้ในครอบครัวแต่อย่าไปคาดหวังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีคำนี้ฮะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยทำยังไงให้มันปัญหาน้อยกว่าความสุขคือมีความทุกข์น้อยกว่าความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกัน
4: คือเราเลี้ยงลูกด้วยความรักคือมีความสุขแล้วก็พอแล้วอะค่ะแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกๆแล้วก็เลี้ยงลูกเลยธรรมชาติเราทำดีที่สุดให้ลูกเห็นแค่นั้นเองค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำถามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายขออนุญาตถามคนเดียวก็คือพี่บาสในฐานะที่เป็นผู้กำกับนะครับคิดว่าครอบครัวพูนพิริยะถ้าเปรียบเสมือนภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์แนวอะไร
6: ยากเหมือนกันนะถ้าถามผมเมื่อกี้เท่าที่แบบนั่งคุยกันมาเนี่ยนะเราก็เริ่มย่อยจากความทรงจำจากประสบการณ์ที่ทุกคนอื่นแชร์มาผมว่าเป็นครอบครัวผมเป็นหนังเงียบสคริปต์น้อยแอคชั่นเยอะเน้นการกระทำ
0: ปรบมือใช่ไหมเคน
6: ปรบมือใ
7: ช่ไหมฮาเหลือฮาเหลือครับผมขอบคุณมากครับ
0: นางเงียบ
6: พูดให้ซึ้งนะ
0: นางเงียบน้องเคนครับปิดท้าย
8: เป็นหนัง
0: ตอบได้เลย
8: ครอบครัวครับแล้วก็ออกฮาๆนิดนึง
0: ฮาๆนิดนึงใครฮาสุด
8: อักขงฮาสุดตัวเบื่อให้เลยสำหรับการหา
0: และนี่แหละครับคือครอบครัวพูนพิริยะนะครับที่วันนี้ขอพระคุณมากที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านกว่าจะโตในวันนี้นะครับถึง7ท่านด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับขอพระคุณมากครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการกว่าจะโตได้ใหม่นะครับกับพื้นที่ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสชีวิตเบื้องหลังหรือวิธีการฟูมฟักการเลี้ยงดูความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนที่อาจจะประสบความสำเร็จในตัวตนของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: Whoa! Whoa! No, no, no, no, no! Get up, get up,
1: go! Go,
0: go, go, go, go, go!
1: I'm running with you, Steven.
0: I know, I love it.
1: Eat!
2: Wait, what?
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้

นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift, HTC Vive, Sony PlayStation VR, Microsoft HoloLens, Google Cardboard, Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิล่านะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาฮะก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกนี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมก็เลยผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้ไรประมาณสักเดือนกว่าจากที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: อ๋อก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
1: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับครับผม
0: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีประทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้มีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็น product จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้นะครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำนานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับ
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลเลยจริง
0: ๆที่มีเขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาทุกอย่างนี่เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าวๆเราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงเมคานิก
0: อันนี้ใช่ไหม
1: ได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหม
0: ก็จะเป็นไก่
1: ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยแบบอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร์
1: ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไปออกไปข้างนอกนะครับผม

0: ทีนี้จะมาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
1: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
0: คืออันนี้
1: ตรงนี
0: ้ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
1: ครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
0: จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
1: อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
1: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
0: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post productionพรีก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือพรีเสร็จปุ๊บพอเราทำพรีโปรดักชันเรียบร้อยเราถึงมาทำโพสในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
1: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันแน
0: ่จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนของการวางแผน
1: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
0: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
1: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
0: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
1: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
0: ใช่อันนี้อย่างเนี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งสองบวกไม่บวกมือหน่อย
1: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
0: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
1: ต้องทำงานโคกัน
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยโอเคสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไรฮะ
0: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได
1: ้แล้วก็สกิดเลี้ยงมัน
0: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกคู่วิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได้มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่เลยก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมว่าถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไป

0: หรือเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: สกิดไปละสกิดแล้วไปละ
0: จะปิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำเอไอเนี่ยไปทำเมอร์ชานดิซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจ๊น้ำหอมบีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจ๊น้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให
1: ้
0: มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริงๆคือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบหมายว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราว
1: ตอนให้จบ
0: น่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแม้นะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสักสองปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรคร
1: ับทีนี้คือแม้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็นโปรดักต์อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมทก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนนะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกงี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
0: ้ครับ
1: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเดินหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่

0: ิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราว มันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้ระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ

0: ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
1: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
1: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
1: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่สองวิครับคือหนึ่งวิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
1: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
1: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี
1: ่ก็ไปขาย
0: โนขาย
1: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
0: ม
1: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
1: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์
1: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
1: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
1: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษ

0: ศาสนายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะฮะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อปั่นเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ้าง
2: แรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำ
1: 6หลัก
2: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ
1: ค
2: ือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมี

0: กลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผม
0: ว่า
1: เลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกผลจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดคือที่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะช่วงนี้เราทันเวลางานไม่ได้อยู่แล้วแล้วต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ่
1: มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เด
0: ี๋
1: ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: จ้างเฮียแทน
0: ถูกค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมแต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะยังไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: นะคะจริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้ามันถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองแข่งกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอดธุรกิจได้
1: ธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอยากไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้

0: และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดี

0: ใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
3: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
5: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ
6: หน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลโก
1: ้วันนี้รายการของเรามีเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจากละครค่ะละครจะสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าครอบครัวครอบครัวนี้ที่บ้านมีปัญหามากค่ะจนลูกเลือกที่จะออกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่นอกบ้าน
0: อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ลูกต้องออกจากบ้านแต่สำหรับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ครับในวันที่ลูกอายุเพียงแค่15ปีก็คือน้องอ๊อฟสุภวัฒน์ชัยโกรธเหตุผลที่เขาต้องออกจากบ้านเนี่ยหลักๆเลยต้นเหตุคือการทะเลาะกันของพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเชิญชมผ่านละครเวทีเลยครับ

0: ผลอเหลือเกินนะใบเกรดเนี่ย
1: ก็คนมันเฟี้ยวอะครับแม
0: ่เอานี่เสร็จแล้วของโปรดทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเอ้ย
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ใช่เอานี่อย่างน้อยมันก็เป็นรถที่แกกับพ่อแกชอบนะ
1: แล้วเล่นนะแม่แม่ทำอะไรให้กินก็อร่อยหมดแหละ

0: ันนี้นี่ไหนเอาเกรดมาดูสิ
1: พ่อมาแล้วแม่พ่อมาแล้ว
0: อ้าว
2: หอมจังเลยเข้าบ้านมาปุ๊บนี่ดมปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นบะหมี่รสโปรดของพ่อแน่ๆ
0: ใช่แล้วมาเร็วพ่อมากินฉลองให้ออฟตันมันได้เกรดดีมากเลยนะมาดู
1: แ
0: ม
1: ่ฮะจะเซอร์ไพรส์พ่อเองอ่ะ
0: เอาก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอามาให้พ่อดู
2: นี่ๆๆพ
0: ่อดูสิดูสิลูกเกดลูกเรา
2: เฮ้ยฝีมือว่ะเอางี้อยากได้อะไรเป็นของรางวัลบอกมา
0: เร็วๆๆพ่อจะให้รางวัล
1: กีตาร์ไฟฟ้าตัวท็อปเลยพ่อแสนต้นต้นเอง
2: แสนต้นต้น
0: แสนต้นต้นเป็นไง
2: เอาแบบที่พ่อไหวดิเอาแบบที่พ่อไหว
3: ไปพ่อเอาล้อเล่นไม่เอาอะไรหรอก
0: นี่แกขออะไรที่มันเป็นไปได้สิพ่ออุตส่าห์ให้ของขวัญเร็ว
1: แค่มีแม่กับพ่อที่ดีแบบนี้นะป๊อปก็ดีใจจะตายแล้ว

0: ต่จะดีใจที่สุดถ้าภาพที่เห็นมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยอะไรแต่มีความสุขได้ด้วยความรักบ้านไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตมีพื้นที่มากมายแต่ทุกคนมีพื้นที่และกันคำพูดไม่จำเป็นจะต้องหวานแต่เสียงทุกเสียงมีคนคอยรับฟังแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
1: ทำไมทำไม
2: นี่เมื่อไหร่นะมึงจะเลิกมาเหมือนหมากลับมาบ้านสักทีฮะมึงหัดอายลูกอายเต้ามันบ้างสิ
1: แล้วมึงดีแล้วไงบ่นกูอยู่ทุกวันน้อย
2: ทำไม
1: อีพยาวานอนขี่ลิงยาว
0: พ่อผมเมากลับบ้านแบบนี้ทุกวันครับและแม่ก็โมโหร้ายตีกันแบบนี้เสียงดังวุ่นวายไม่มีใครยอมใครหรอก
2: ได
1: ้อะไร
2: มึงถุยใครฮะมึงถุยใคร
1: ถุยมึง
2: ถ
1: ุ
2: ยใครฮะมึงคอยเจียมกะลาหัวมึงมึงไว้เพราะเวลามึงเมามาเนี่ยมึงเดือดร้อนลูกกับเมียร้อนเมียขนาดไหนฮะ
1: เล่นอาวุธเหรอ
2: ทำไมทำไม
1: ทำไมล่ะทำไม
2: ไอ้แกเอ้ยเนี่ยพวกมึงเป็นแบบเนี้ยใครที่ต้องเป็นคนเก็บกูใช่ไหม
1: ก็เก็บไปดิกูไปทำงานนอกบ้านหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกูก็เครียดกูเหนื่อยกูจะกินเหล้านิดหน่อยมันก็คือการ
2: พักผ่อนเงิน
1: ใคร
2: เง
1: ิน
2: ม
1: ึ
2: งอะ
1: เง
2: ิน
1: ใคร
2: เง
1: ิน
2: ม
1: ึ
2: งแล้วย
1: ัง
2: ไง
1: เสียง
0: แรงมันดังขึ้นดังข
1: ึ้
0: นมันก็กลบเสียงอื่นอื่น
2: โอ้ย
1: มาไม่เอาแล้ว
3: ยังไม่เอาอยู่ไม่เอาอยู
0: ่รวมไปถึงเสียงของลูกที่อยากจะบอกเล่าความสุข
3: อุ้ยไม่อยาก
0: อยากจะบอกเล่าความภาคภูมิใจให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้รับฟัง
3: ไม่ต้องมาพูด
0: แต่ผมจะหนีไปไหนได้
2: ทำอะไรหรอ
0: บ้านผมมันก็มีอยู่แค่นี
2: ้มึงไม่ต้องมาพูดพูดข้างนั้นแม่ใช่ไหม
0: นี่แหละ
1: เกลียดยัง
0: มันถึงทำให้ผมต้องออกไปที่อื่น
2: มึงเกลียดหรือย
0: ังออกไปหาที่ที่มีคนรับฟังผม
2: มึงจะเกลียดไหม
1: สำนึกแล้วใช่ไหม
2: โอ้ยสำนึกเหรอได้มึงจะสำนึกเหรอ
1: มึงจะพอได้หรือยัง
4: ขอต้อนรับน้องออฟคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าสู่ทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้องถามน้องออฟก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครตอนนั้นเนี่ยย้อนไปออฟเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
6: ป.4 ป.5
4: ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่พ่อแม่ทะเลาะกันดังๆ
6: ใช่ครับ
4: แล้วรุนแรงถึงขนาดลงไม้ลงมือไหมคะ
6: บางครั้งครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูครับผมก็คุมผ้า
4: พ่อเมาหนักขนาดในละครไหมคะพ่อคะ
6: อย่างที่แสดง
4: ค่ะ

0: พ่อผมทำงานอยู่บริษัทก็ติดเพื่อนครับกลับมาก็เมามาทุกวัน
1: บางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมาสภาพเมาทุกวัน
2: แต่พ่อเลิกงานกี่โมง
0: ห้าโมงเย็น
2: โอ้ก็สั้นยาวมาเกือบห้าชั่วโมงเต็ม
0: ๆครับผม
2: ก็กึ่มเต็มที่แล้วล่ะ
1: ค่ะแม่ก็จะบ่นก่อนว่าทำไมกลับบ้านช้าไปทำอะไรมา
2: ครับ
1: ไปเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่า
2: ก็เป็นชนวนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
2: เวลาที่เขาไม่เมาเขาเป็นยังไง
1: เขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดและจะไม่บ่นไม่อะไรก็อยู่เฉยๆพอเมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงคนที่อารมณ์ร้าย
2: เรารู้ตัวไหมครับ
0: ไม่รู้ครับบางครั้งก็ไม่รู้กลับมาเมามาก็บางทีก็น็อกนอนไปเลยครับ
3: บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันอึดอัดขนาดไหนคะน้องออฟที่ต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี
4: ้ก็มากแล้วคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเราเป็นเด็กครับก็เลยปวดหัวเวลานอนครับเวลาเราลำคาญนะครับ
3: มันไม่มีจังหวะที่เราจะได้อวดเกรดเฉลี่ยดีๆของเราให้พ่อให้แม่ได้รับรู้เลยเหรอคะ
4: ใช่ครับวันๆก็ตื่นมาก็เจอแบงค์20 2ใบไปโรงเรียนกลับมาก็พ่อแม่ทะเลาะอีกแล้วทำไงได้ก็นอนอย่างเดียวครับทนรำคาญไปทุกวันได้แค่แบบนั่งเก็บกดไปวันๆครับ
1: บางทีก็นอนร้องไห้อ๋อ
3: นอนร้องไห้แม่ทราบ
1: ไหมทราบค่ะพ่อแม่ก็เห็นอยู่ว่าถ้าทะเลาะกันนี่เขาจะไม่คนจะไม่ค่อยฟังแล้วก็จะนอนห่มผ้าแล้วก็นอนร้องไห้แทบทุกคืน
2: แม่เห็นทำไมแม่ไม่หยุด
1: ก็คิดจะหยุดบางทีเราหยุดพ่อก็เริ่มต้นก่อนบางทีก็จะพานมาใส่ลูก
2: ถ้าแม่ไม่บ่นมันจะไม่ทะเลาะได้ไหม
1: ได้ค่ะแต่แม่ชอบบ่นลูกควรต้องอยู่ในช่องที่เราวางไว้ตรงนี้นะ
3: แล้วพ่อไม่รู้เลยเหรอคะว่าลูกอึดอัดกับบรรยากาศในบ้านตอนนั้น
0: ไม่ค่อยเลยสังเกตอะไรครับคือมีแต่งานกับเมา
3: ค่ะ
2: 1อาทิตย์มีวันไหนกลับมาบ้านไม่เมาบ้างครับ
0: ก็จะมีวันไหนที่หยุดงานนะครับก็นอนอยู่บ้าน
2: เอาเป็นว่าวันไหนไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ออกไปทำงานคือวันนั้นไม่ได้กิน
0: ครับคือไม่ได้กิน
2: ถามออฟ1เดือนพ่อไม่เมากี่วัน
4: ประมาณ5วันครับ
2: จาก1เดือนที่เราได้นอนหลับอิ่มสบายโดยที่ไม่ต้องร้องไห้กับอุดหู
4: ครับ
2: ประมาณ5วันต่อ1เดือน
3: ซึ่งพ่อกลับมาดึกๆเนี่ยออฟน่าจะหลับไปแล้ว
4: คร
3: ับ แล้วก็คือตื่นทุกครั้งที่พ่อกลับแล้วก็เมา
4: ครับ
3: มันไม่มีที่หลบอื่นเลยใช่ไหมคะภายในบ้าน
4: ไม่มีครับ
3: ก็คือต้องเห็นสิ่งที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันสิ่งที่แม่ทำกับพ่อพ่อทำกับแม่
4: ใช่คร
3: ับ แล้วก็ต้องอยู่กับเสียงดังๆของพ่อแม่ด้วย
4: ใช่ครับคืออุดยังไงก็ได้ยินเหมือนเดิ
3: ม
4: คือหนีไม่พ้นนะ
2: แล้วเราข่มตัวเองให้หลับได้ยังไงในเมื่อที่พ่อแม่กำลังทะเลาะกันอยู
4: ่ก็คือความเคยชินครับเอาเสียงด่าพ่อแม่เหมือนเป็นกลอนครับกล่อมหลับเลย
2: การกล่อมเรา
4: ใช
2: ่แต่ก็คือปิดเสียงให้เสียงเบาลงในการอุดหู
4: ใช่ครับ
3: ตอนนั้นพ่อรู้สึกไหมคะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกไม่อยากอยู่ภายในบ้าน
0: ก็เริ่มรู้สึกแล้วครับเริ่มดูแปลกๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปครับ
3: เปลี่ยนไปยังไงคะ
0: ก็คือไม่ค่อยเข้าบ้านครับไม่ค่อยกลับมาบ้านแล้วก็มานี่แป๊บเดียวอย่างนี้ก็ออกไปก็ดูเขาแปลกๆไปเปลี่ยนไปนะครับคือไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วก็เราก็มานั่งคิดว่าหรือว่าเป็นกับเราที่เมามาทุกวันอะไรอย่างนี้ครับ
2: และช่วงที่เมื่อกี้ที่พูดว่าอ๊อฟไม่อยากอยู่จากบ้านจนออกไปอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
4: ครับ
2: ช่วงนั้นอ๊อฟอายุเท่าไหร
1: ่ช่วงม.ต้นค่ะ
4: ตอนม.3คร
1: ับม.3
4: มีเพื่อนเยอะครับคือเรามีหลักแหล่งที่จะไปต่อแล้วผมมองจุดนั้นคือต้องไปอยู่กับเพื่อนดีกว่า
3: ค่ะ
4: เพื่อแบบไม่ให้ได้ยินเสียงทะเลาะของพ่อแม่กินข้าวเอาตัง
3: ค่ะ
4: แล้วก็ออกจากบ้านต่อก็คือปักหลักอยู่บ้านเพื่อนเลยครับ
2: ครับ
4: คือกินนอนก็อยู่บ้านเพื่อนเลย
2: เช้าตื่นมากลับเข้าบ้าน
4: ใช่ครับ
2: เพื่อมาอาบน้ำ
4: ครับเปลี่ยนเสื้อผ้า
2: เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่ไปโรงเรียน
4: ครับ
2: เอาตังแล้วก็ไปโรงเรียน
4: ครับ
2: เรียนที่โรงเรียนทั้งวัน
4: ครับ
2: เย็นปุ๊บไปบ้านเพื่อนเลยหรือกลับบ้านก่อน
4: ก็ไปบ้านเพื่อนนะครับ
2: ก็อยู่บ้านเพื่อน
4: ใช่
2: วันรุ่งขึ้นตอนเช้าถึงจะกลับมา
4: ครับ
2: แล้วกลับมานี่คือเราทำอะไรบ้างครับ
4: ก็ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานปกติครับ เราออก
2: ยังมีเวลาทำด้วยเหรอก่อนไปโรงเรียน
1: เขาทำมาตั้งแต่อยู่ป
2: .4 อ๋อคือกลับมาทำหน้าที่ของเราหมวยอย่างเงี้ยเหรอ
4: ครับพี
3: ่แล้วตอนนั้นแม่อนุญาตให้ไปเหรอคะ
1: ก็ไม่ได้อนุญาตค่ะแต่ก็คือคิดแค่ว่าโอเคเข้ามาทำหน้าที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านเสร็จก็คือจะไปไหนก็ไปเขาคุยกันแล้วว่าโอเคทำงานบ้านเสร็จแล้วนะลูกจะไปไหนก็ไปถึงเวลาก็เข้าบ้าน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็แค่นี
3: ้แล้วกลางคืนเขาไม่กลับมานอนกับเราแม่ไม่เป็นห่วงเหรอคะ
1: มันก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะแต่ก็คือทำไงได้
2: แล้วช่วงลูกไม่อยู่แม่กับพ่อทะเลาะกันเหมือนเดิมไหม
1: พ่อก็จะโทษแม่แม่ก็จะโทษพ่อโยนกันไปโยนกันมาว่า
2: เรื่องลูกต้องออกจากบ้านไป
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าว
1: ความผิดก็คือโทษกันไปโทษกันมาไม่มีใครยอมรับใคร
3: ค่ะไปอยู่บ้านเพื่อนแบบนี้นานไหมคะเป็นปี
4: ก็เป็นปีครับจนเรียนช่างครับช่วงปวช.
3: จากม.3จนถึงปวช.
4: ครับช่วงนั้นก็หาเงินเองได้เก็บเงินส่งตัวเองเรียนเลย
3: บรรยากาศที่บ้านมันบีบบังคับให้น้องออฟต้องไปอยู่ที่อื่นนะคะทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้อยากจะออกไปเลย
4: ครับ
3: ถามแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะพี่มิก2ท่านนะคะจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องออฟจะทำยังไงเรืออากาศตรีสารัตน์ฮิรัญธนภูวดลค่ะหรือน้องสิงโตเดอะสตาร์เป็นตัวแทนที่มาจากครอบครัวที่คุณแม่ก็ดื่มคุณพ่อก็ดื่มแล้วก็มีบรรยากาศการทะเลาะกันแบบนี้และคุณแม่นายนายนจอหอค่ะเป็นอดีตแม่ที่ดื่มแล้วก็มีสามีที่ดื่มด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะถามน้องสิงโตก่อนถ้าน้องสิงโตอยู่ในบรรยากาศเดียวกับน้องออฟที่บ้านก็คงเป็นเหมือนกันแต่ว่าบ้านของน้องออฟเนี่ยไม่มีที่หลบวันนั้นจะตัดสินใจแบบน้องออฟไหมคะที่ออกจากบ้านไป
5: คือฟังเรื่องราวของน้องออฟเนี่ยทำให้ผมหัวใจเต้นแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนฟีดแบ็กภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยผมเจอตอนเด็กกว่าของน้องออฟคือผมอายุประมาณ4ขวบช่วงอนุบาล นะครับผมของน้องออฟผมก็ถือว่าโตระดับนึงเนาะประมาณ10ขวบนะครับใช่ไหมครับที่เจอก็ถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมแน่นอนผมรู้สึกแย่อยู่แล้วกับเหตุการณ์ที่ครอบครัวเป็นแบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าตัวผมเองเป็นน้องออฟเนี่ยผมก็ต้องไม่อยากอยู่บ้านแล้วคือผมกำลังจะบอกน้องออฟว่าเรา10ขวบเนี่ยเราน่าจะรู้แล้วว่าตรงไหนที่จะทำให้จิตใจเราดีแล้วตรงไหนมันจะทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นจะไม่ไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะว่าเพื่อนวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันสังคมเดียวกันคือการที่เราจะทำให้จิตใจเราไปเขาเรียกว่าบวกขึ้นเนี่ยเราต้องไปแน่นอนว่าสถานที่และสังคมเนี่ยมีส่วนอย่างมากกับจิตใจของเราดังนั้นเราต้องเลือกสถานที่ที่จะทำให้จิตใจเราดีขึ้นจริงๆไม่ใช่สังคมเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเลยครับ
3: ของคุณแม่ล่ะคะถ้าคุณแม่อยู่ในสถานการณ์แบบที่ทอบตัวนี้อยู่แล้วลูกออกไปอยู่นอกบ้านแม่จะแก้ปัญหายังไงคะ
6: ถ้าเป็นตัวดิฉันเองอยู่ในบรรยากาศเงี้ยดิฉันเป็นเมียดิฉันจะไม่บ่นไม่พูดเลยอยู่ในห้องสงบนิ่งอย่างเดียวเพราะว่าอะไรคือคนกินเหล้าเนี่ยต้องบอกตรงว่าถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเขามากเนี่ยมันเกิดอารมณ์ทั้งสองฝ่าย
3: แล้วถ้าในมุมของแม่แล้วลูกต้องออกจากบ้านไปเพราะตัวเองอะคะแม่จะทำยังไงคะ
6: อย่างฟังจากคุณแม่บอกว่าก็ปล่อยออกไปแต่ถ้าตัวดิฉันเองไม่ปล่อยออกไปหรอกจะดึงลูกกลับมาเลยแล้วเราต้องมานั่งคุยกันคือเราเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในครอบครัวแล้วมันไม่คุยกันต่างคนก็ต่างจะระบายใส่กันอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเป็นตัวดิฉันเองดิฉันต้องเอาลูกกลับมาเลยแล้วก็ไม่ให้ออกไปใช้ชีวิตตามลำพังด้วยตัวเขาเองเลยนะคะ
3: นี่คือมุมมองของแขกรับแชร์นะคะกลับมาคุยกับน้องออฟและครอบครัวต่อนะคะตอนที่น้องออฟตัดสินใจที่จะออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก็คือตอนนั้นเรียนระดับปวช.แล้วนะคะการเลือกเรียนทำไมน้องออฟถึงเลือกเรียนสายช่างคะ
4: ก็สายช่างก็ทำหางานง่ายครับแล้วก็จบง่าย
3: ค่ะ
4: แล้วก็อีกอย่างก็คือเรียนตามเพื่อนครับเท่ ก็เลยอยากเรียน
3: ความคิดในสมัยนั้น
4: ใช่ครับแล้วก็คือเราส่งตัวเองเรียนได้ครับคือตอนเช้าเราทำงานตอนเย็นเราไปเรียนก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวด้วยคร
2: ับ ที่บอกเช้าไปทำงานนี่คือทำงานอะไรเอ่ย
4: ช่วงนั้นก็ทำแอร์ครับทำแอร์กับเพื่อนพ่อ
2: การที่เราได้เข้าไปเป็นเด็กช่างเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างไหม
4: ก็มีระบบมีระเบียบครับคือต้องฟังรุ่นพี่นะครับอย่างแรกก็คือไปเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเรียนด้วยไม่ใช่แค่ปากกาหนังสือต้องมีพวกมีดเอาไว้ป้องกันตัวครับคือเราเรียนมากค่ำคือเรา 90% ครับที่จะโดนคู่อริยิงตายข้างถนนอย่างข่าวทั่วไปครับ
2: ครับ
4: คือความเสี่ยงมันคือ 90% ครับ
2: ตอนแรกรู้ไหมว่าเข้าไปมันจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้น
4: ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ครับพอเข้าไปเหยียบจริงๆโหหนักกว่าที่คิดครับถึงแก่ชีวิตก็มีครับน้อยลงก็คือพิการมีเยอะครับคือต้องเจอทุกวันอยู่นะครับคู่อริวันไหนไม่เจอก็รอดไปเวลาผมไปเรียนผมใส่เสื้อคลุมครับเพื่อแบบปิดชุดนักเรียนไว
3: ้
4: คือถ้ามองมาก็จะแบบไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วต้องแบบส่องไฟใส่ถึงจะเห็นเราแต่เวลาเลือกเรียนบางทีอาจจะโดนดักครับคือโดนดักนี่ 90% นั้นโดนแน่ๆครับแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะโดนเนี่ยเหมือนไปออกรบอะครับเรียนช่าง
2: นั่นน่ะสิก็คือตกลงนี่ไปเรียนหรือไปลบที่ประเทศอื่นที่เขาลบกันทุกวัน
3: คุณแม่ไม่เป็นห่วงหรอคะที่ลูกบอกว่าเหมือนกับต้องไปออกรบแล้วก็มีความเสี่ยง
1: ก็เป็นห่วงทุกวันค่ะก็แค่บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะแม่เป็นห่วงก็กลับบ้านก็โทรบอกแม่หน่อยว่าถึงบ้านแล้ว
3: พ่อล่ะคะลูกไปเรียนเหมือนกับเสี่ยงตายเลยนะคะ
4: ผมให้เขาเรียนสายนี้ผมส่งให้ไปเรียนอีกที่นึงแต่เขาไม่ฟังเขามาฟังเพื่อนเขาตามเพื่อนครับที่ผมคิดคือที่โรงเรียนเก่าผมค่าเทอมแพงครับครอบครัวก็ฐานะไม่ค่อยดีครับไม่มีตังค์ส่งครับผมก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าไปทางช่างกลเลย
3: ม
4: ีทางคือเราเรียนด้วยทำงานด้วยสบายกว่าไม่เป็นภาระใครครับเรียนจบมีงานแน่นอนครับไม่ต้องคือเราไม่ต้องไปแย่งงานกับใครนะคร
2: ับ
4: คือผมเรียนสามช่างเลยคือไฟฟ้าอิเล็กก็อิเล็กยนต
2: ์
4: สามอย่างเลยควบกันเลยคร
2: ับ
4: อันนี้คือจุดสำคัญที่ผมแบบตั้งใจ
3: แล้วตอนนั้นรู้ไหมคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นห่วงเรามาก
4: ก็รู้นิดนึงครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วช่วงนั้นก็เหนื่อยด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยก็เลยไม่ได้คู่ครีเหมือนเมื่อก่อนนะ
3: ชีวิตการเป็นเด็กช่างของออฟเนี่ยสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องออฟนะคะไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เสียงลูกปืนนัดเมื่อกี้เป็นเสียงให้ผมออกวิ่งผมคงจะมีจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเสียงปืนเมื่อกี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดมันคือเสียงปืนที่ดังจากมือผมแล้วผมจะทำยังไงดีครับผมก็แค่อยากจะให้คนสนใจในตัวผมอ่ะผมก็แค่อยากให้คนรับรู้แล้วก็เข้าใจในตัวผมแล้วเหมือนผมจะทำสำเร็จซะด้วยนะเพราะตอนนี้มีคนกำลังติดตามผมมามากมายเลยพี่มิกพี่มิกพี่
1: ฮะเดี๋ยวมันมาอีกแล้ว
0: ฮะผมคิวได้ตัวนึงแล้วพี่
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เจ๋งป่ะ
1: เฮ้ยเจ๋งเจ๋ง
0: นี่
1: ใส่ไปกี่นัดใส่ไปกี่นัด
0: ผมใส่ไป3นัดเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเงี้ย
1: เออแล้วมันลงไปนอนพื้นเลยป่ะ
0: ผมไม่รู้พี่ผมเห็นแค่มันแบบเซ่เซ่เซ่เซ่แต่ผมว่าเดี๋ยวมันคงต้องมาเอาคืนผมแน่เลยพี
1: ่เฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนยอมรับเองเจ๋ง
0: เดี๋ยวผมขอไปแอบที่บ้านก่อน
1: อ่ะ
0: พี่ดูแลตัวเองด้วยพี่มิก
1: อ้าว
0: ดูแลตัวเองด้วยพี
1: ่อะไรวะ
0: ฮัลโหลมึงเออฮะเออกูเพิ่งรู้จักมึงนี่แหละ

0: เออมันเป็นไงบ้างวะ
1: อ๋อค่ะใช่ค่ะอ๋อมันใส่ชุดนักเรียนออกไปอะค่ะฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่ามันเรียนช่างแล้วมันจะไปใส่ชุดนักเรียน

0: กูขอจัดการธุระก่อน
1: ทำไมไม่รับโทรศัพท์แม
0: ่แม่อย่าเพิ่งโทรมา
1: เฮ้ยเจ๊หนูเองนะเจ๊ต้องช่วยออฟมันนะเจ๊นะ
0: ฮัลโหลครับพี่ออฟเองพี่ครับพี่ออฟขอไปอยู่กับพี่ที่พัทยาสักพักหนึ่งได้ไหมพี่ครับพอดีตอนนี้ออฟมีปัญหาจริงๆพี่
1: ไม่เจ๊หนูไม่ได้จะให้มันหนีแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่นี่ตอนนี้มันโดนแก้แค้นแน่ๆอ่ะโอ้ยคือหนูว่าโทรหามันหลายทีแล้วมันไม่รับสายหนูไงแต่ถ้ามันโทรหาเจ๊นะหรือว่ามันไปหาเจ๊อ่ะเจ๊รีบบอกหนูเลยนะ
0: ครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับได้ครับครับสักพักเดียวพี่ให้ผมได้ตั้งหลักกับชีวิตสักพักนึงครับขอบคุณครับเออพี่ถ้าเกิดระหว่างทางผมถูกมันเก็บก่อนผมคงไม่ได้ไปถึงพี่นะถึงตอนนั้นผมฝากพี่บอกพ่อกับแม่ผมด้วยนะว่าผมขอโทษ
1: ทำไมไม่รับสายแม่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะช่วยลูกของลูกชายด้วยนะเจ้าค่ะพี่นี่เรื่องใหญ่แล้วไอ้ออมมันยิงคนอื่นตายอ่ะพี่ฟังฉันก่อนสิไอ้ออมมันยิงคนอื่นตายแล้วฉันติดต่อมันไม่ได้เลยอ่ะพี
2: ่คุยมาหลัง
1: ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้วะ

0: เหตุการณ์เป็นอย่างในละครเลยไหมคะคุณแม่ทราบว่าลูกไปก่อเหตุ
1: ตอนนั้นยังไม่ทราบ
0: ตอนที่
1: ตำรวจโทรมา
0: ตำรวจโทรมานั่นคือที่คุณแม่ทราบ
1: ตำรวจมาถึงห้องเลยมาบุกยันหน้าบ้านแต่ตอนนั้นก็ยังตำรวจยังไม่บอกนะว่าลูกชายไปยิงเขาตายประมาณสัก3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะถึงจะรู
2: ้มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นหรืออะไรที่เกิดขึ้นก่อนวันนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์วันนั้น
3: คนที่เสียชีวิตครับ
2: ครับ
3: ก็เป็นเพื่อนผมนี่แหละ
2: อ้าวสถาบันเดียวกัน
3: คนละสถาบัน
2: คนละสถาบันเป็นเพื่อนกันยังไงเอ่ย
3: เรียนตอนมัธยมครับ
2: อ๋อเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วไปอยู่โรงเรียนช่างคนละสถาบัน
3: ครับ
2: อ่ะแล้ว
3: ช่วงนั้นผมไปโรงเรียนครับวันอาทิตย์ไปส่งงานอาจารย์แล้วขากลับก็เจอเพื่อนนะครับที่เสียชีวิต
2: คือคนนี้
3: ใช่เอาปืนออกมาควักใส่ผมแล้วก็ยิงเข้าหัวผม
2: ครับ
3: แต่ปืนไม่แตก
2: คือหมายถึงลูกกระสุนด้านหรืออะไรสักอย่าง
3: ครับ
2: แล้วเขารู้ไหมว่าเป็นออฟ
3: ก็เห็นหน้านะครับผมไม่ได้ใส่หมวกเลย
2: แล้วรู้เหตุผลไหมว่าทำไมคนนี้ท่านที่เป็นเพื่อนเราสมัยมัธยมเขามายิงเราทำไม
3: ที่ผมคิดไว้ว่าน่าจะมารุ่นน้องหรือเปล่าโชว์รุ่นน้อง
2: คือรู้ว่าคนละสถาบันก็ต้องโชว์รุ่นน้องหน่อย
3: ใช่
0: ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
3: ไม่คร
2: ับ แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งก็มันอาทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้ผมก็วางแผนเลยต้องเอาคืนละผมก็ไปกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนไปเลยนักเรียนขาสั้นนะพี่ไม่ใช่ขายาวก็ขี่ล่าเลยตั้งแต่แปดโมงเช้าก็วน3รอบวนถนนนะพี่ที่เขาจะไปเรียนมาเติมน้ำมันเนี่ยผมก็วนรอบที่สี่ก็จะเอ๋พอดีเลยผมก็บอกเพื่อนขี่ตามเลยถึงหน้าปากซอยบ้านเขาผมก็กดเลย
2: คือที่เราไปทำเพียงแค่ต้องการเอาคืน
3: ก็เอาคืนด้วยแล้วก็ในช่วงนั้นคือสถาบันนั้นอะใครก็ได้ต้องมีคิว
0: คุณแม่ทราบเรื่องตอนตำรวจมาหาที่บ้านแล้วก็เชิญตัวไปโรงพัก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อทราบเรื่องตอนไหนคะ
4: ผมซ่อมแอร์อยู่นู่นอ่ะคลองถมนู่นฮะพอรู้เรื่องปุ๊บขับรถขึ้นทางด่วนขานี่อ่อนไปหมดขับรถไม่มีแรงเลยครับ
0: ค่ะ
4: แบบสมองไปหมดเลยครับไม่คิดว่าจะเป็นลูกตัวเองไปทำกับเขาอย่างนี้เคยเห็นแต่ในข่าวตามไปเขาก็กลับตัวแม่ไว้ในห้องนั้น

0: คือเขาไม่ให้ผมเข้าไปแล้ว
1: ได้โทรหาออฟไหมคะพ่อ
0: โทรไม่ติดครับปิดเครื่องไปเลยโทรติดต่อยังไงไม่ได้ครับเป็นอาทิตย์เขาหนีไปเลยหนีไป
2: แล้วก็คือไปอยู่ที่ไหนนะ
3: พัทยา
0: พัทยา
2: พัทยา
3: ครับ
2: หนีอยู่นานไหมครับ
3: ก็อาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็กลับขึ้นมากรุงเทพ
2: กลับมาทำไมครับ
3: มามอบตัวครับ
0: ตัว
3: คือเราไม่อยากหนีเราทำกับตายก็มอบดีกว่าพอมอบตัวก็ผมก็คิดชะตากรรมนะรับกรรมเนี่ย
1: น้องออฟเองบอกว่าตอนที่สู้คดีตอนที่ไปศาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือที่ผ่านมาไม่เคยกราบเท้า
3: ไม่เคย
1: พ่อกับแม่เลย
3: ครับ
1: แต่ต้องไปกราบเท้าคนอื่น
3: ครับ
1: เพราะคดี
3: ใช่พ่อแม่ผมยังไม่เคยกราบขนาดนี้เลยทำไมผมต้องไปกราบอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมน่าจะกราบพ่อแม่แทนไม่ดีกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยพี่แต่พอคิดอีกทีก็มันก็สมควรที่จะกราบอะพี่เพราะเราพลาดลูกเขาไปอ่ะก็เลยไม่เป็นไรมีค่าเท่ากันอ่ะเขาคือพ่อผู้ตายก็เหมือนเรากับพ่อแม่สองคนรวมกันครับพี
1: ่สุดท้ายแล้วคดีของออฟไปจบยังไงอะคะ
3: ก็ถูกตัดสินครับ4ปีก็ลงบ้านกรุณาครับ
1: ค่ะไปอยู่ที่บ้านกรุณา4ปี
3: เปล่าก็คือปี2เดือนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็สมัครลงบ้านกัญจนาต่อครับ
2: ถามหน่อยว่าระหว่างที่ออฟต้องเข้าบ้านกรุณาสถานการณ์ทางที่บ้านเป็นยังไงครับ
4: ก็ที่บ้านก็เริ่มจะปรับตัวได้นิดหน่อยก็คือคุยกับพ่อแล้วว่าโอเคนะพ่อทำงานเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมลูกเอง
1: ค่ะ
4: ค่าใช้จ่ายไปกลับมันก็เกือบ500แล้วก็บวกค่าซื้อกินซื้อก็เป็นพันวันนึง
2: แม่ไปเยี่ยมบ่อยขนาดไหนครับ
4: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
2: ทุกอาทิตย
4: ์ค่ะ
0: บางอาทิตย์ผมก็อยากไปผมก็หยุดงานเอา
2: หยุดงานเอาแต่เราจริงๆเราก็ไม่อยากหยุดเพราะว่าเงินตรงนี้คือสำหรับให้แม่ได้ไปเยี่ยมลูกและได้ซื้อของไปให้ลูกกินถ้าเราหยุดมันก็ขาดรายได้ใช่ไหมครับ
1: แล้วไปเยี่ยมแต่ละครั้งนี้ได้คุยกับลูกนานไหมคะ
4: 30นาที
3: ครับประมาณ30นาที
0: ครึ่งชั่วโมงคือเขาให้เยี่ยมแค่นั้นแล้วก็กินก็รีบกิน
1: ค่ะ
0: ซื้อของไปฝากนี่ครับ
1: ก็คือเอาของข้างนอกไปได้แล้วก็มีเวลา30นาทีที่จะกินแล้วก็จะได้คุยกับแม่
3: ใช่ครับ
1: ค่ะในแต่ละอาทิตย์ที่แม่ไปหาเราเนี่ยค่ะคุยอะไรกันบ้างคะแม่ลูก
4: ก็จะบอกว่าออฟเป็นเด็กดีนะอย่างน้อยๆแม่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกตลอดนะแม่ไม่ทิ้งลูกเพราะคนอื่นเขาจะพูดว่ายังไงก็ช่างไม่ต้องไปสนใจขอแค่ฟังแค่ว่าแม่กับพ่อไม่ทิ้งก็คอยกอดคอยปลอบเขาตลอดก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดอะไรที่ก้าวพลาดก็ให้มันผ่านไปนะแล้วออกมาก็เริ่มต้นกันใหม่ก็จะบอกเขาอย่างนี้ทุกอาทิตย
1: ์ไม่เคยขาดเลย
4: ไม่เคยค่ะ
1: ถามแม่นิดนึงอะค่ะช่วงที่ออฟต้องไปอยู่ที่บ้านกรุณาบ้านกัญจนาแม่ต้องต่อสู้ขนาดไหนกับเสียงของคนรอบข้างที่พูดถึงลูกแม่แล้วกับการที่แม่ต้องไปให้กำลังใจลูกทุกอาทิตย์ต้องเดินทางความเหน็ดเหนื่อยตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ
4: มันก็ยอมรับว่าเหนื่อยบางทีต้องนั่งร้องไห้บางทีก็นอนร้องไห้ไม่พอเขาเห็นเพราะว่าคนรอบข้างบอกว่านี่แม่ฆาตกรนะอย่าไปเข้าใกล้มันลูกมันเป็นฆาตกรสังคมรอบข้างแม้แต่ครอบครัวของเราตากับยายเขาก็ไม่ยอมรับหลานว่าหลานเป็นฆาตกรบางทีก็นั่งน้อยใจนั่งร้องไห้บอกตรงว่าตอนนั้นก็คือนอนร้องไห้คนเดียวบางทีก็นั่งล้างถ้วยล้างจานก็ร้องไห้เพราะว่าสังคมรอบข้างไม่ยอมรับลูกเราไม่ยอมรับเราก็ต่อสู้ไหนจะต่อสู้ของเราแล้วต้องไปให้กำลังใจลูกแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยมากบอกตรงว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แม่ก็สุดๆเหมือนกันเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันบางทีก็ท้อว่าอยากจะฆ่าตัวตายไหมถ้าฆ่าตัวตายไปลูกเราจะอยู่ไงสองคนก็มาคิดจุดนี้ว่าโอเคไม่ฆ่าก็ได้สู้ให้ถึงที่สุดใครจะว่าลูกเราชั่วลูกเราเป็นฆาตกรแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ยังไงแม่ก็ต้องให้กำลังใจลูก
1: ทราบไหมคะว่าเพื่อนบ้านมาพูดกับแม่แบบนี้ว่าเป็นแม่ฆาตกร
0: ทราบครับรู้หมดทุกอย่างเนี่ยครับเพราะว่าผมว่าอดทนเนาะเขาบอกกับแม่เขาว่าไม่ต้องไปสนใจเขาก็ยอมรับความจริงนะครับอดทนสู้ เราอย่าไปท้อมันแค่นั้นแหละ
4: ก็ให้กำลังใจกัน2คนผัวเมียก็แค่บอกแค่ลูกเราว่าไม่เป็นไรนะออฟถึงออฟจะคนอื่นเขาจะว่าออฟยังไงแม่กับพ่อให้กำลังใจแล้วก็รักออฟเหมือนเดิมแม่สัญญากับออฟนะว่าแม่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อลูกถ้าลูกออกมาออฟจะได้เจอแม่คนใหม
1: ่
4: ก็บอกเขาว่าพ่อก็จะได้เป็นพ่อคนใหม
1: ่
4: ก็บอกเขาอย่างเงี้ยจนวันนั้นเขาร้องไห้แม่บอกเขาแล้วแม่ก็กอดเขาไปหาเขาวันนั้นแต่ก็บอกว่ายอมแล้วว่าบอกว่าแม่เหนื่อยนะแต่แม่ก็สู้เพื่อลูกออฟไม่ต้องไปสนใจคำคนเขาว่าเราสู้กันแค่ครอบครัวเราแค่นี้เอาให้ถึงที่สุด
3: คนตอกย้ำเพื่ออะไรผมตอนนั้นผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเอ้ยผมมาเกิดมาผมไม่ได้เลวอ่ะผมเกิดมาผมก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติพลาดครั้งเดียวมันจะเป็นตลอดมันจะเป็นคนอย่างนี้ตลอดอ่ะมันไม่ใช่ผมเลยคิดจุดนี้เอาจุดนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองใครจะพูดแล้วก็พูดไปแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูผมก็เลยได้ดีไอเดียตรงนี้ลบคำดูถูกของคนอื่นนี่
2: คำดูถูกของคนอื่นทำให้คุณเนี่ยมีแรงผลักดันว่าถ้าครั้งเดียวได้ต้องกลับมาดีได้เหมือนกัน
1: หลังจากอยู่บ้านกรุณามา1ปี2เดือนน้องออฟก็ขอย้ายตัวเองมาอยู่ที่บ้านกาญจนาแล้วก็อยู่ในความดูแลของบ้านกาญจนาอีก2ปี4เดือนรวมทั้งหมดคือ3ปี6เดือนได้รับการลดโทษมา6เดือนจากตอนแรกที่บอกว่าจะต้องอยู่ที่บ้านนี้ทั้งหมด4ปีชีวิตตอนที่อยู่ที่บ้านกาญจนาค่ะน้องออฟเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งกิจกรรมนี้ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของน้อง Empowerกิจกรรมนี้เป็นยังไงคะ
3: กูแมวเพื่อคือแบบเป็นเอาคล้ายๆไพ่พี่แต่ไม่ใช่ไพ่แบบปลอกแดงนะพี่เป็นไพ่แบบว่าปัญหาครอบครัวพี
2: ่ครับ
3: จุดอันนี้คือจุดอ่อนนะอันนี้คือทำให้ลูกออกจากบ้านนะก็คือจะมี2อย่างที่ให้เราเลือกว่าฝั่งนี้คืออะไรแล้วฝั่งนี้ทำไมเราถึงออกจากบ้านแบบผมก็เอาปัญหาของครอบครัวเอาดึงออกมาแปะให้ป้าหมุนรู้ว่าตรงนี้คือปัญหาของครอบครัวและตรงนี้นะคือปัญหาทำให้เราแบบออกจากบ้านออกไปอยู่กับเพื่อนนะครับ
2: แล้วสรุปแล้วแต่ละปัญหามันคืออะไรบ้างเช่นทำไมเราถึงออกจากบ้าน
3: ทำไมถึงออกจากบ้านนะพี่ก็ไหนๆพี่รำคาญเสียงพ่อแม่ตีกันความรุนแรงในบ้าน
2: มันเลยทำให้เราอยากจะไปหาที่สงบ
3: ใช่ครับ
2: แล้วที่บ้านกาญจนาเขาบอกไหมว่าปัญหาการดื่มของพ่อก็เป็นปัญหา
3: บอกครับคือบอกทุกอย่าง
2: แล้วปัญหาของแม่ที่เวลาพ่อเมาเข้ามาแม่โวยวายแม่ทะเลาะเป็นปัญหาไหม
3: เป็นนั่นคือข้อเสียของแม่เลย
2: อ่ะแล้วเขาบอกอะไรอีก
3: จะทำยังไงให้ครอบครัวสงบให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิม
2: ครับ
3: ครับพ่อเลิกกินเหล้าแม่เลิกบ่นผมก็เลิกออกไปหาเพื่อนกลับมากินกลับมานอนกับครอบครัวบ้าง
2: ครับ
3: ออกได้นะแต่อย่าออกแบบอย่าออกนอกเวลาคือสักสองสามทุ่มก็กลับเข้ามา
2: ครับ
3: พ่อจากเที่ยงคืนตีหนึ่งเลิกงานหกเละให้ทุ่มนึง
2: อ
3: ย่างเงี้ยคือแก้ปัญหาแบบผมก็นั่งฟังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากพี่
2: ใช่
3: แต่แค่เราไม่คุยกัน
2: คือปัญหามันอยู่ซึ่งหน้าเราก็รู้ลึกๆแต่ไม่มีใครยอมรับปัญหานั้น
3: ใช่ไม่ฟัง
2: แล้วไม่มีใครมานั่งคุยกันด้วย
3: ใช่ทุกคนมีส่วนผิดหมดเลย
2: ผิดหมดทุกคน
3: ใช่ครับ
2: ห้ามโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3: ห้ามทุกคนต้องสามัคคีต้องแก้ไขอ่ะ
2: แล้วเพราะอะไรทุกคนถึงจากที่ทุกคนผมเชื่อทุกคนมีอีโก้แม่ก็มีอีโก้ที่ก็ฉันชอบบ่นน่ะทำไมอ่ะอันนี้ก็โอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินอันนี้ก็ชอบกินเหล้าทำไมเงินกูอะไรอย่างนี้เนาะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ยอมให้ไปฟัง
0: พอลูกมาเป็นอย่างนี้
2: ครับ
0: ผมตัดสินใจเลิกเล่าเลย
2: หักดิบเลย
0: หักดิบเลยครับคือผมว่าเป็นเพราะผมนี่แหละทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ผมก็โทษตัวเอง
2: ครับ
0: ครับผมก็หักดิบเลยผ
2: ม
0: หยุดเลยครับหยุดจนเขาออกมาจนเป็นคนผู้เป็นคนทุกวันนี
2: ้ครับ
0: ออกจากนู่น
2: นี่ตอนนี้คือพ่อหยุดเล่าแล้วเลย
0: ใช่ผมก็หยุดเลยผม
1: หยุดมากี่ปีแล้วคะพ่อ
0: ตั้งแต่เขานู่นเนี่ยอยู
1: ่ก็คือ4ปี
0: ครับตั้งแต่เขาอยู่ในนู้นครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่

0: ผมต้องดิ้นรนหาเงินคนเดียวเพื่อไปเพื่อเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วมันถึงจะเข้าใจกัน
2: ค่ะ
0: ครับถึงจะอยู่กันได
1: ้
0: ถ้าอย่างนั้นก็พังเหมือนเดิม
1: ครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับแม่รู้จักกิจกรรม Empower นี้ไหมคะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับแต
2: ่
0: พอไปร่วมแล้วนี่รู้สึกว่านั่นเนี่ยเขาไปร่วมกับเขานี่มันจะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อย
1: ๆทุกครอบครัวไหมที่ประสบความสำเร็จว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดี
3: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับ
1: เพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวเขาเองกันใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาไม่แต่ถ้าเราเปิดใจ
0: ใช่
1: ยอมรับฟังยอมที่จะเปลี่ยน
3: ครับ
1: แล้วครอบครัวมีเป้าหมายเดียวกันคือฉันอยากจะให้มันดีขึ้นพร้อมๆกันคนเดียวไม่ได้สองคนไม่ได้ทั้งครอบครัวต้องคิดเหมือนกันแล้วอัตราการประสบความสำเร็จน่าจะมากกว่าคนที่ไม่เปิดใจเลยใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วตอนที่ทำกลุ่มใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็วันหนึ่ง
2: อ๋อหนึ่งวัน
0: วันหนึ่งเต็มๆ
3: ไม่ใช่ว่าทำกลุ่ม Empower เสร็จปุ๊บเอ้ยพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยไม่ใช่นะคือเราก็ต้องปรับตัวครับคือเรารู้ปัญหาในครอบครัวแล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆทุกคนต้องปรับ
2: อีกสิ่งนึงที่ได้ก็คือทำให้ออฟกลับมาดูความฝันของตัวเองเรื่องดนตรี
3: ใช่ครับ
2: ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักดนตรีที่ดีให้ได้จากกิจกรรมนี
3: ้
2: ยังไงคะ
3: ก็ได้พบเจอคุณเล็กครับเหมือนได้โอกาสแบบทางเดินครับทางเดินที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
2: ทูเล็กพัทราวดีมีชูทน
3: ใช่ครับคือทำให้ผมแบบมีความฝันเป็นนักดนตรีทุกวันนี้ได
2: ้
1: ครับ
3: คือได้พบเจอแบบพวกพี่ๆศิลปินต่างๆแล้วได้ไปร่วมงานกับพี่ๆเขา
1: แล้ววันนั้นครูเล็กเขาคุยอะไรกับคุณบ้าง
3: ก็ถามว่าอยากเล่นดนตรีไห
2: ม
3: คำแรกครับอยากเป็นนักดนตรีไหมอยากเป็นศิลปินไหมของคำเดียวเลยครับครับอยากครับ
1: แล้วโอกาสแรกที่ครูเล็กให้เลยคืออะไร
3: พาไปเปิดตัวที่ลิโดครับไปช่วยน้องที่โดนแม่ทำร้ายจนพิการนะครับคือทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไปเปิดกล่องให้น้องเขาเพื่อแบบเอาเงินบริจาคนั้นไปช่วยครอบครัวน้องเขาก็คืองานแรกเลย2วันติดเลยเสาร์อาทิตย์ก็เล่นดนตรีอันนั้นคืองานแรกที่ได้ร่วมงานกับครูเล็ก
2: ครับแล้วออฟเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะ
3: ก็ร้องแล้วก็
2: อ๋อนักร้องนำด้วย
3: ครับแล้วหลังต่อจากนั้นมาก็ทำละครครับเรื่องเสน่ห์ลอยดาวละครคือเป็นละครชีวิตอ่ะครับที่เกี่ยวคล้ายกับชีวิตของผมคือเอาเรื่องราวเพื่อนๆทุกคนในบ้านกัจจนาครับมาแชร์กันแล้วก็มาสรุปทำเป็นเรื่องเสน่ห์ลอยดาวกันที่ครูเล็กขอสร้างขึ้นมา
2: หลังจากค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วชีวิตของออฟจะเดินต่อไปยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่ที่ผมคิดว่าไร้อิสระมากที่สุดอย่างสถานพินิจหรือบ้านกาญจนากลับทำให้ผมได้ค้นพบว่าเสียงของผมเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกแล้วก็มีคนรับฟังอย่างจริงใจมันทำให้ผมได้กลับมามีความศรัทธาในตัวเองอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญนะครับที่นี่ได้มอบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืนให้กับผม
1: ออฟพ่อกับแม่มารับแล้วลูก

0: นี่ถึงพ่อจะไม่มีดอกไม้มาให้นะแต่พ่อมีของขวัญพิเศษมาให้ลูกพ่อจะบอกว่าพ่อเลิกเล่าได้แล้วลูก
1: จริงเหรอพ่อ
0: จริง
1: อย่างนี้ก็ดีสิแม่น้องๆจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีเหมือนกับอ๊อฟ
0: ไปกลับบ้านเราลูก
2: กลับบ้านเราเถอะ
1: ครับเดินทางกันมาเหนื่อยไหมเนี่ย
2: ไม่เหนื่อยหรอก

0: ได้กลับบ้านจริงๆสักทีอะแล้วน้องๆอะครับ
1: ไปโรงเรียนเดี๋ยวตอนเย็นก็กลับมา
0: เออพ่อแม่พ่อแม่คิดว่าน้องจะชอบเพลงที่อ๊อฟแต่งไหม
2: ก็ต้องรอให้เขากลับมาก่อนแล้วก็เล่นให้เขาฟังถึงจะรู้เขาชอบไม่ชอบอ่ะตอนนี้ลองเล่นให้พ่อกับแม่ฟังดูก่อนดิมาถือ
0: ถือได้เลยเพลงใหม่พ่อเพิ่งแต่งเสร็จ
2: แต่งด้วย
0: แต่งด้วยลองฟังดู
2: เอาโต๊ะแม่เอาโต๊ะแม่
0: เอาพ
2: ่
0: อ
2: พ่อช่วยเอา
0: เพิ่งแต่งไง
2: เลยจำไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: พอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูก
0: ขอบคุณนะพ่อ
3: เออ
1: มาพี่มาอยู่ตรงนี้มาฟังลูกกัน
2: เอาเลยเต็มที
0: ่เมื่อฉันมีความสุขอยากรู้เธอคิดถึงกันบ้างไหมถ้าฉันมีทุกใจ

0: ไม่รู้ว่าน้องเขาจะชอบเปล่าแต่พ่อกับแม่ชอบมาก
1: คุณครับ
2: ไปแล้วไปกินข้าวกันดีกว่า
0: ดีดีดีดีไป
2: ไว้เดี๋ยวมาร้องให้พ่อแม่ฟังใหม่อีกนะ
1: ครับแม
2: ่ไป
3: จากละครก็แสดงว่าการที่เราได้เกิดคดีได้เข้าไปอยู่ในบ้านออกมาคือเปลี่ยนเป็นคนละคนครอบครัวดีขึ้นเลยทีนี
2: ้
1: ครับ
3: ได้กินข้าวร่วมกันไหม
4: ได้ครับ
3: ได้อยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันแล้ว
4: ครับ
3: มันก็คือสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
4: ใช่ครับแต่สิ่งที่แบบอยากได้มากตั้งแต่โตมาแล้วทุกวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ว
2: ชีวิตในวันนี้บ้าน ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะออฟ
4: ดีขึ้นมากครับพ
2: ี่
4: ภูมิใจพี่ที่แบบที่ทุกคนแบบช่วยเหลือกันจนได้ทุกวันนี้พี
2: ่ตอนนี้ออฟมีน้องอีก2คนด้วยนะคะ
4: ใช
2: ่ค่ะมีน้องสาวตอนนี้อายุ11
4: ครับ
2: แล้วก็มีน้องชายเพิ่งจะ3ขวบ
4: ครับ
2: เสียงทะเลาะเบาะแว้งไม่มีอีกแล้ว
4: หายไปแล้วครับทุกวันนี
2: ้
5: มีแต่เสียงเล่นกับน้องเท่านั้นครับ
2: ค่ะ
3: แล้วมันมีความสุขขึ้นไหมพ่อเวลาพ่อเห็นภาพอย่างเงี้ย
5: นี่ครับมีกำลังใจทำงานมันเยอะครับมันถึงจะเหนื่อยก็ต้องสู
3: ้เนาะ
5: ครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับดีไหมที่เราไม่ต้องมานั่งคอยบ่นอะไรอีกแล้ว
6: ก็กว่าจะทำได้ก็นานเหมือนกันนะคะ
3: ครับ
6: เวลาจะบ่นทีต้องไม่บ่นกับตัวเองในห้องน้ำจะไม่บ่นเหมือนเท่าทุกวันนี
4: ้ผมว่าก็ช่วยได้เยอะพี
3: ่ครับ
4: แม่จะได้ไม่ต้องคิดมาก
3: จริง
4: ครับไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะบ่นอะไรพ่อดีนะ
3: โอ้คือคิดรอไว้เลยพรุ่งนี้จะบ่นเรื่องอะไรดีเอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เราเห็นแล้วว่าเริ่มต้นมาปัญหามันเกิดจนกระทั่งมันเกิดปัญหาแล้วปัญหานั้นได้ถูกคลี่คลายเพราะพลังความรักของครอบครัวที่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้น
4: ครับ
3: อยากให้ออฟฝากถึงคนอื่น
4: ครับ
3: ที่กำลังเจอเหตุการณ์หรือได้ผ่านเหตุการณ์มาแต่ยังไม่ถึงเส้นชัยเหมือนที่เราถึงตรงนี้ยังอยู่ในที่มืดอยู
2: ่
3: กำลังจะเริ่มทำผิดก็ตามหรือทำผิดไปแล้วออกมาแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้รับความสามัคคีจากครอบครัวฝากให้กำลังใจหน่อยได้ไหม
4: ก็อยากให้น้องในวัยรุ่นทุกคนนะครับที่อาจจะหนักกว่าผมหรือว่ายังไม่ถึงผมอยากให้หยุดพักก่อนครับอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองเท่ถ้าอยากเท่หาเงินซื้อกับข้าวครอบครัวครบ3มื้อผม

0: เท่ที่สุดแล้ว
1: ค่ะอ๊อฟบอกกับพี่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าแก้ไขอดีตได
0: ้ครับ
1: วันนั้นจะไม่ตัดสินใจทำ
0: ไม่แน่นอนครับพี่ถ้าย้อนกลับไปได้คือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนก็เหมือนคิดเหมือนผมอะไม่มีใครอยากทำพลาดเลยพี่เพราะมันพลาดแล้วมันแก้ยากครับพี
1: ่มาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะ
0: ก็อยากจะขอบคุณท่านทั้งสองที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนแต่เรื่องดีๆให้ผมจนมีกำลังใจสร้างสิ่งดีๆทุกวันนี้ครับ
1: แม่ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เขาทำได้ทุกวันนี้ก็อยากจะบอกเขาว่าแม่ก็รักเหมือนเดิมนะถึงจะโตแค่ไหนลูกก็ยังเป็นลูกของแม่เหมือนเดิมถึงจะก้าวพลาดยังไงก็เริ่มต้นใหม่พ่อแม่ให้โอกาสตลอดก็เป็นกำลังใจให้เขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะสู้ๆ
3: พ่อ
2: แ
3: หละครับ
0: ครับ
3: ได้ยินอ๊อฟเขาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: ปลื้มมากครับปลื้มแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปทำงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมครับภูมิใจมากครับที่กลับมาไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วแบบคือไม่เหมือนเดิมแล้วครับ
3: นี่เรียกว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหม
0: ครับผม
4: นับหนึ่งใหม
3: ่นับหนึ่งใหม่แต่ไปในทางบวกแล้วต่อจากนี้
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกชายคนนี้แล้วอยากจะบอกไหมคะ
0: หมอบอกรักลูกเสมอครับ
1: แม่บอกว่าครอบครัวในวันนี้เหมือนได้สามีใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ลูกคนใหม่กลับมา
2: ใช่ค่ะก็ได้ทุกอย่างใหม่ๆหมดเลยค่ะก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ทำกิจกรรมทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันหมดจากที่พ่อแม่ไม่เคยได้คุยกันไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันนี้ทำทุกอย่างร่วมกันหมดเลยค่ะ
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะฟังมาถึงตรงนี้กับครอบครัวของน้องออฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องสิงโตค่ะ
5: ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่การเลือกของน้องออฟคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาถ้าเราเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งผลเช่นกันขออนุญาตแชร์ชีวิตตัวเองนิดนึงอย่างผมเนี่ยอย่างพี่นะครับคือคุณพ่อเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่7 ขวบแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียดูแลผม8 ขวบผมต้องส่งตัวเองเรียนจนถึงปัจจุบันต้องส่งพี่สาวเรียนต้องดูแลคุณแม่ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องออฟเนี่ยโชคดีมากๆแล้วอยากจะให้น้องออฟวันหนึ่งยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองและเมื่อวันนั้นน้องออฟยืนได้อยากจะให้น้องออฟส่งโอกาสนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่เขาด้อยโอกาสเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะทำเป็นการทดแทนชีวิตที่เราเคยพลาดเขาไปอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วอยากจะให้น้องอ๊อฟเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะเป็นเด็กที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเมื่อวันหนึ่งที่มีโอกาสมอบโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปครับขอบคุณครับ
6: คุณแม่รยานาค่ะสิ่งที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยว่าครอบครัวนี้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสของครอบครัวนี้ซึ่งเขามาปรับจูนมาให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่โชคดีมาก
1: ค่ะขอบคุณคุณแม่นายนาขอบคุณน้องสิงโตด้วยนะคะวันนี้เป็นแขกรับแชร์ให้กับเราค่ะทุกวันนี้คุณพ่อมีเปรี้ยวปากไหมคะนึกถึงวันที่ดื่มไหมคะ
0: มันก็มีนะมีเพื่อนมันก็มีมั่งแต่มันยังไงล่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่กินไปแล้วมันไม่ดีหรอครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ไม่อยากนะ
1: แล้วก็บรรยากาศในครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นมันเป็นคำตอบของทุกอย่างของบ้านนี้นะคะพี
3: ่จริงๆครับ มันทำให้เห็นว่าต่อให้เราเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงต่ำที่สุดของคนทั้งครอบครัวแต่ทั้งครอบครัวยินดีที่จะต่อสู้ไปด้วยกันเดินจูงมือไปด้วยกันข้างหน้าเนี่ยแล้วทุกคนยอมลดกาดของตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองแสงสว่างมันเห็นอยู่แล้วอะข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวเลยว่าความเป็นครอบครัวนี่แหละต่อให้ตกระกำลำบากแค่ไหนความสุขของแต่ละคนผมว่ามันมีไม่เท่ากันหรอกบางคนอยู่บนซาเล้งยังมีความสุขกับลูกมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาหรือทะเลาะอะไรเลยดังนั้นความสุขของทุกคนมันเทียบกันไม่ได้แต่อันเนี้ยความสุขเขาอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่ในด้านของความสุขทั้งครอบครัวที่เขาโหยหามาหลายปีจนตอนนี้เขาได้ไปแล้วมากกว่า
1: ค่ะพี่สองคนจะเป็นกำลังใจแล้วรอติดตามผลงานรอชื่นชมความสำเร็จ ของน้องออฟนะคะ
3: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณน้องออฟขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทางช่องนี้แหละค่ะ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยแล้วถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4ก็ต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทานทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้

0: 5และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้

นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Ha ha ha!

วันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่บ้านปางม้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาที่นี่เพราะเราได้ยินมาว่าการขนส่งผักของที่นี่เขายังใช้ม้าและล่อเป็นพาหนะจนมีคำพูดที่ว่าการมีม้ากับล่อสำคัญและก็จำเป็นยิ่งกว่าการมีรถกระบะคันละหลายแสนบาทฟังแล้วบริษัทรถยนต์อาจจะน้อยใจก็ได้นะครับผมขออธิบายถึงพระเอกของเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับตัวนี้คือม้านะครับผมว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วผมม้าหางยาวส่วนตัวนี้คือล่อนะครับล่อนี่มันมาจากไหนล่อก็คือสัตว์ลูกผสมระหว่างม้าตัวเมียและลาตัวผู้นะครับหูเขาจะยาวไม่มีขนด้านหน้าและหางก็จะสั้นกว่าม้าครับมีความแข็งแรงทรหดอดทนบรรทุกผักของชาวบ้านที่นี่ได้ถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าม้าที่จะบรรทุกได้เพียงแค่100กิโลกรัมนะครับในขณะที่ชาวบ้านที่นี่บรรทุกได้แค่30กิโลกรัมเท่านั้น

ก่อนจะไปดูพระเอกของเราเจ้าม้าและล่อเพิ่มเติมนะครับเรามาทำความรู้จักกับหมู่บ้านปางม้าแห่งนี้กันสักหน่อยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อาศัยของทั้งชาวไทยใหญ่พม่าและก็ชาวจีนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอยู่นานครับ

0: จะสังเกตได้นะครับว่าบ้านเรือนของคนที่นี่เขาปลูกตามไหล่เขาเหมือนกับบ้านบนภูเขาทั่วไปแต่ว่าพิเศษที่ตรงนี้ครับคือไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่เขาก็จะปลูกกันอยู่บนก้อนหินบ้างซอกหินบ้างเพราะพื้นที่ราบนั้นมันน้อยมากๆครับพี่สุนนะจันตะหนุ่มบ้านปางม้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติมครับ
1: ประเทศจุดนี้นะครับจะสร้างบ้านนะครับแต่ไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติอะไรนะครับจะสร้างบนนี้เลยครับหลังนู้นจะเป็นบ้านม้านะครับคนจะอยู่จะสร้างบ้านตรงนี้นะครับม้ากับคนจะอยู่ร่วมกันก็ได้ครับแบบธรรมชาติอะครับ
0: ข้อจำกัดเรื่องพื้นดินไม่ทำให้พวกเขาทำลายก้อนหินนะครับแต่กลับสรรหาวิธีการที่สร้างบ้านให้มั่นคงแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับและที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือในซอกหินหลังบ้านและก็ข้างบ้านมีคอกม้ารวมอยู่ด้วยครับ

อันนี้คือต้นข้าวนะครับฟางนะครับคือต้นข้าวอาหารม้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาแล้วนะครับมันจะไม่มีหญ้าครับเราต้องไปซื้อต้นข้าวจากข้างล่างมาให้ม้ากินนะครับเราต้องลงทุนขนาดไหนม้า1ตัวใช้จำนวนประมาณ200 มัดครับ

0: จริงๆแล้วทั้งหมู่บ้านมีม้าและล่อเกือบ50ตัวนะครับและก็แทบทุกหลังคาเรือนมีม้าและล่อเป็นของตัวเองอย่างน้อย1ตัวครับถ้ายังไม่เห็นสัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวอยู่ในคอกก็จะรู้ว่าบ้านนี้มีม้าหรือว่าล่อกี่ตัวก็ลองนับจากอานม้ากูม้าหรือว่าจ่าม้าที่วางหรือว่าแขวนไว้ก็ได้
1: อันนี้ก็มันจะมีอยู่4อันก็ม้า4ตัวนะครับจ่าม้า1อันอันม้า1อันนะครับมันจะได้ใส่ด้วยกันไปได
0: ้ครอบครัวของพี่นิตยาแซ่หยางเป็น1ครอบครัวที่ทุกวันนี้เลี้ยงชีพด้วยการปลูกผักบนภูเขาแกเลี้ยงม้าไว้ทั้งหมด10ตัวเพื่อขนผลผลิตออกจากสวนครับ
2: ถ้าเราไม่มีม้าก็จะต้องไปแปดมาค่ะแล้วไปไม่ได้ก็เลยเลี้ยงม้าไปค่ะถ้าไม่มีม้าเราก็เอาผัดที่เราผูกไว้ที่พม่าเอามาไม่ได้เนี้ยค่ะเพราะทางไกลค่ะมีม้าคนก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะเป็นแขนเป็นขาให้เราค่ะ
1: อย่างคนเราแบกมาแล้วแค่30กิโล20กิโลแล้วม้านี่จะใช้ประมาณ100โลล่อ120โลครับ
3: ดูครับม้าจะบรรทุกประมาณนี้ล่อจะบรรทุกประมาณนี้
1: เคยมีคนมาขอซื้อนะครับขอซื้อม้าแต่เราไม่ขายรถกระบะตั้งหลายแสนก็เอามาเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าเอาไปสวนไม่ได้ครับ
0: แต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าชาวบ้านที่นี่เขาไปปลูกผักกันตรงไหนนะครับและม้ากับล่อช่วยพวกเขาได้แค่ไหนและทำไมรถกระบะจึงไม่มีค่าเลยสำหรับพวกเขาพรุ่งนี้เราจะตามพี่ณและเพื่อนๆไปพิสูจน์กันนะครับ

0: ที่ลานกลางหมู่บ้านพี่ณเพื่อนบ้านและม้ากับล่อจำนวน11ตัวพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปช่วยกันขนผัก
1: ห่ออะไรไปบ้างคะ
2: หมูครับ
1: อะไรเอ่ย
2: เนื้อหมู
1: เนื้อหมูทำไมห่อน้อยกินน้อยจังล่ะ
2: ก็ดูสิปกติกินน้อยหน่อยค่ะ
3: ปกตินี้ครับถ้าชนใกล้นะครับจะเอาม้าไปตัวเดียวนะครับถ้าชนไปไกลก็จะชวนเพื่อนๆไปขนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าม้าตัวเดียวมันไปหลายเที่ยวนะครับ
4: เขาถ้าเขาเรียกก็ต้องไปครับเพราะว่าถ้าเราว่างงานก็ไปช่วยเขาครับแลกแรงครับเอามึงครับอย่างเช่นถ้าว่าไปผมไป1รอบก็ตกเงินราคาเท่าไหร่แต่ไม่ได้จ่ายเงินก็จ่ายเป็นไปทำงานแทนครับ

0: วันนี้เราทราบว่าต้องไปกันหลายสวนนะครับเพราะว่าผักออกกันเยอะและที่สำคัญได้รู้มาว่าวันนี้อาจจะได้กินบัวหิมะซะด้วยนะครับพื้นที่ปลูกผักของคนในหมู่บ้านก็จะอยู่บนภูเขาหินปูนที่สูงชันพี่ณบอกว่าการเดินทางไปเก็บผักบนที่สูงนั้นคนกับม้าและล่อต้องทำตัวเป็นเพื่อนกันนะครับช่วยกันทำงานแล้วก็ดูแลกันยามเหนื่อยแหมน่ารักทีเดียวครับตั้งแต่ออกจากลานกลางหมู่บ้านเราก็เจอกับทางขึ้นเขาเลยนะครับทั้งชันและก็เล็กมากๆแค่พอดีกับตัวม้าถึงแม้ว่าบางช่วงจะเป็นทางคอนกรีตแต่ก็แคบมากอยู่ดีแถมมีก้อนหินน้อยใหญ่ตามทางอย่างที่เห็นในภาพนะครับเข้าใจได้เลยนะครับว่ามีรถยนต์ที่ดีสักขนาดไหนก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ต้องม้ากับลอดเท่านั้นจริงๆ
1: กะหล่ำมันก็ปลูกแบบนี้ดินมันสลีครับ
0: พี่วิทย์คือเจ้าของสวนกะหล่ำหัวใจซึ่งอยู่ท่ามกลางก้อนหินจริงๆนะครับมองเข้าไปนี่แทบจะไม่เห็นกะหล่ำจนเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่ากะหล่ำหัวใจทั้ง6ไร่ของแกงามมากๆ
1: ปลูกกะหล่ำแบบนี้มันจะโหใหญ่กว่าถ้าว่าเป็นดินมันจะแห้งถ้ามันมีหินด้วยมันต้องมีหินพ่องเนี่ยครับปลูกมันหูมันใส่ใหญ่แล้วก็จะแน่นดีแต่ไรราคาลีน้อยครับมันต้องปลูกช่วงต้นฝนตกครับตอนนี้ก็อาศัยน้ำนายอย่างเดียวครับครับเพราะว่ามวยขาบตอนเช้ามันจะเปี้ยครับมันจะลงมวยท่าว่าเหลียดมันออกมามันก็จะเป็นน้ำลงเลี้ยงทางเอ้าอะครับกินน้ำแบบนั้นครับถ้าคนน้ำขึ้นมาก็ไม่ไหวมันไกล
2: สำหรับกะหล่ำเนี่ยมันต้องปลูกแถวพื้นที่สูงครับมันโตเร็วกว่าผักอื่นก็มีพวกบรอกโคลีกะหล่ำผักขี้วัวแล้วก็บัวหิมะข้อดีก็คือมันเย็นมันรับน้ำเยอะพอฤดูฝนก็ใช้น้ำฝนพอฤดูหนาวก็ใช้แต่น้ำค้างครับเพราะว่ามันเย็นดีครับพื้นที่มันเย็นดีมันช่วยบังแสงแดดครับถ้าเราปลูกข้างล่างก็อาจจะพื้นที่ราบก็เราต้องรดน้ำครับแดดส่องมากเกินไปก็มันจะแห้งเร็วครับ
0: พื้นที่นี้นะครับนอกจากความสมบูรณ์ของดินที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วน้ำก็ยังใช้น้ำจากธรรมชาติล้นล้วนนะครับเป็นความโชคดีจริงๆทีมขนส่งได้ผักไปเกือบเต็มตะกร้าเลยนะครับแต่ก็ต้องเดินต่อเพราะว่าการเอามาและล่อขึ้นมาเยอะอย่างนี้แสดงว่าผักบนภูเขานั้นพร้อมให้เก็บลงเยอะทีเดียวครับหมาแล้วก็ล่อเขาคุ้นชินกับการเดินนะครับเพราะว่าเมื่อขึ้นมาบนภูเขาแล้วจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงถึงจะเดินลงไปบางครั้งก็มากกว่านั้นครับแล้วแต่ระยะทางพี่ณบอกว่าไกลสุดที่ม้าเดินได้ก็คือ8กิโลเมตรถ้าคิดไปกลับก็16กิโลเมตรครับมาถึงสวนที่2นะครับที่เห็นสวยๆอยู่นี่ก็คือต้นดอกขี้วัวนะครับต้นมันสามารถเอาไปกินได้แล้วก็ขายได้ราคาดีซะด้วยเอาแต่ต้นไม่เอาดอกนะครับผมสังเกตนะครับว่าเมื่อมาถึงที่นี่พี่ๆเขาก็จะยกก๋วยลงจากหลังม้าลืมบอกไปนะครับว่าตะกร้าที่อยู่บนหลังม้าเขาเรียกว่าก๋วยนะครับทำมาจากไม้ไผ่เวลาจะขนอะไรก็จะเอาใส่ก๋วยนี่แหละครับสามารถใส่ได้ทุกอย่างที่สวนผักขี้วัวม้าและล่อจะถูกผูกไว้กับต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเหยียบหรือว่าไปกัดกินพืชผักเขาล่ะครับ
2: ต้องมัดอย่างนี้ครับต้องมัดแล้วใส่ตะกร้าเวลาเต็มตะกร้าแล้วค่อยยกไปใส่หลังม้าครับ
3: กิโลกรัมครับเวลายกขึ้นม้ามันจะเข้ามาหานะครับนี่ครับ
2: ม้ามันจะเข้ามาหาแบบนี้นะครับเวลาการฝึกใหม่ๆมันต้องลงเบาๆแบบว่าไม่ต้องให้วางหนักเราต้องใจเย็นๆกับม้านะครับ
4: ไปไป
0: ม้าและล่อทุกตัวที่ขึ้นมาทำหน้าที่ขนส่งผักเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเคยเดินกันมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ขึ้นมาก็ต้องทำงานกันทั้งวันบางตัวทำหน้าที่นี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะเชื่อฟังและก็รู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีโดยม้าทุกตัวเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกเพื่อให้มันเดินและก็รับรู้คำสั่งได้พี่ณบอกนะครับว่าก่อนจะฝึกอะไรก็ต้องลูบตัวม้าซะก่อนให้มันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเวลาฝึกก็ต้องใจเย็นๆเวลาออกไปทำงานก็ต้องดูสายรัดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปก็จะไปทำให้ม้าหายใจไม่ออกได
3: ้ความลำบากของม้านะครับตอนขาไปสวนนะครับจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้บรรทุกของครับแต่ขากลับบ้านนะครับมันจะบรรทุกของน้ำหนักตั้ง100โลหรือว่า220โลอะไรเนี่ยครับมันจะลำบากตอนนั้นนะครับแล้วก็มันจะลื่นนะครับเวลาลงมา
0: การเดินทางขึ้นมาบนภูเขาที่ยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆนะครับทำให้มีโคลนเดินลำบากทั้งคนและก็สัตว์ต้องคอยระวังเพราะว่าไม่งั้นอาจจะลื่นล้มลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดพักนะครับเพราะว่าผักที่ปลูกนั้นหมุนเวียนไปทุกฤดู

0: บนภูเขาช่วงที่เราไปนั้นนะครับนอกจากสวนกระหล่ำหัวใจสวนผักขี้วัวแล้วระหว่างทางเราก็ยังเห็นพืชพันธุ์อีกหลากหลายในสวนของชาวบ้านแต่ว่าพระเอกต้องยกให้กับบัวหิมะของลุงแสงเขาล่ะครับสวนของแกจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านไปสักหน่อยผลผลิตออกเยอะทีเดียวแถมน้ำหนักก็ไม่ธรรมดานะครับต้องใช้ทีมงานม้าและล่อหลายตัวทีเดียวลุงแสงเล่านะครับว่าการปลูกบัวหิมะต้องปลูกในซอกหินครับซอกจริงๆเลยนะครับมองไม่เห็นต้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่า รวมควรกันมาเก็บครับถ้าเขาสั่งเยอะลุงแสงก็จะไปเรียกเพื่อนบ้านมาเก็บด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาสั่งมา300-400โลเพราะว่าลุงแสงมันเก็บไม่ไหวถ้าเก็บคนเดียวนี่ประมาณ100โลต่อวันนะครับถ้าเขาสั่ง 3-4-500 โลมันต้องหลายๆคนมาเก็บช่วยกันนะครับ
0: การปลูกพืชผักของชาวบ้านที่นี่นะครับมีไม่น้อยอาจจะพูดได้ว่าก้อนหินเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขาลดละความพยายามในการทำมาหากินนะครับตรงไหนที่พอจะมีที่ดินเขาก็จะใช้ภูมิปัญญาสังเกตว่าควรจะปลูกอะไรในซอกหินลักษณะไหนจึงจะได้ผลงอกงามออกมาอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละครับ
2: ก็ปลูกแล้วก็เก็บในช่วงเวลานี้ครับ
3: บานด้วยครับ
4: บาน
3: ก็บานบานเลย
0: หลังจากไปรับผักมาจากหลายสวนแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้งคนและสัตว์จะต้องพักเหนื่อยกันนะครับ
4: แต่ก็มีมาไปน้ำจิ้มแต่ละ
5: เออว่าอะไรกินนะ
6: ครับเดียนน่ะมีติ๊กๆไว้แล้วครับ
0: คนเขาก็จะกินอาหารที่ห่อมาด้วยกันส่วนเจ้าม้ากับล่อก็จะได้กินบัวหิมะเป็นรางวัลครับพออิ่มแล้วก็ดื่มน้ำครับดูแลกันเป็นอย่างดีทีเดียว
4: นี่นะครับนี่ครับครับนี่ครับไม่ต้องเก็บทิ้งนะครับใบตองม้าก็จะกินต่อไปเรื่อย

0: อ้าวอันนี้ใส่แข็งนะครับบัวหิมะนะครับอันนี้ต้องมัดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไปไกลนะครับตั้ง 3-4 กิโลไม่อย่างนั้นมันจะลำบากตามทางนะครับ
1: การขึ้นมารับผลผลิตหลายสวนทำให้ต้องเตรียมม้าและล่อมาเป็นขบวน5ตัวขึ้นไปครับเพื่อจะได้ขนให้เยอะที่สุดบางครั้งต้องเดินทางไกลไปถึงชายแดนพม่าเลยก็มีนะครับเป็นการเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับก็ยิ่งต้องไปกันหลายตัวทีมขนผักต้องแข็งแรงทั้งม้าและก็คนนะครับผักเหล่านี้เมื่อขนเสร็จแล้วก็จะเอามาที่กลางลานหมู่บ้านเพื่อรอแม่ค้ามารับนะครับผักของที่นี่จะเป็นที่นิยมมากเพราะว่าไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกเลยสำหรับม้าและล่อบางตัวเมื่อไปร่วมกับขบวนขนผักเสร็จแล้วก็ยังไม่จบงานนะครับอย่างเจ้ากาแฟม้าของซานินเขาทำงานช่วยเพื่อนขนผักเสร็จแล้วก็ได้กลับไปพักที่บ้านเจ้ากาแฟได้รางวัลเล็กๆก็คือการกินข้าวโพดครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารที่ม้ากับล่อเขาชอบมากก็คือถั่วเหลืองต้มครับพี่ณบอกว่าเป็นอาหารโปรดของมันเลยทีเดียว
0: อย่างน้อยวันละถ้วยเขาก็ยังดีครับเพราะว่าส่วนที่เขาชอบที่สุดก็ถั่วเหลืองครับเดี๋ยวผิวเนื้อหรือว่าตามเนื้อตามตัวเขาจะเรียบครับถ้าได้กินถั่วเหลืองนะครับอีกอย่างถ้าบรรทุกของหนักหรือว่าไปไกลน้ำอ้อยครับต้องน้ำอ้อยให้เขากินประมาณ 2-3 ก้อนเขาจะดีใจครับแล้วเขาจะไม่ค่อยเหนื่อยเหงื่อก็จะไม่ค่อยออกครับ
1: ถึงเจ้ากาแฟจะไม่ได้กินน้ำอ้อยเหมือนที่พี่ณบอกมันก็มีพลังที่จะทำงานขนฟืนต่อครับเหมือนกับม้าและก็ล่ออีกหลายตัวที่ยังต้องทำงานขนผักหรือสิ่งที่จำเป็นอื่นๆต่ออีกหลายเที่ยวเพื่อให้ทันเวลาก่อนพระอาทิตย์จะตกดินครับเจ้ากาแฟนี่นะครับสามารถเดินไปสวนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจูง

0: เราต้องนึกถึงม้าด้วยครับเวลาต้องให้มันเท่ากันนะไฟนี่มันจะไม่หลังมันไม่เจ็บถ้าเราไม่เท่ากันนะหลังมันจะทะเลาะเป็นแผลแล้วมีเท่าไม่ได้ครับต้องทอดมันเท่ากันน้ำหนักให้มันเท่ากัน
1: แถมเมื่อซานินจัดไม้ใส่เต็มก๋วยแล้วก็วิ่งกลับบ้านเองได้ด้วยนะครับเรียกว่ารู้ทางไม่ต่างกับเจ้าของเลยทีเดียวอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าม้าที่ทำงานมานานและก็ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วครับนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีม้ากับล่อแล้วจะขนผักที่ปลูกอยู่ข้างบนนั้นลงมาได้ยังไงโดยเฉพาะล่อนี้นะครับถือว่าเป็นกองกำลังพันอึดของชาวบ้านจริงๆครับทั้งความแข็งแรงทรหดอดทนสามารถตรากตรำในพื้นที่ทุรกันดารถึงแม้ว่าโดยทั่วไปเราจะเห็นนะครับว่าล่อนั้นออกจะดื้อแล้วก็เชื่องช้าแต่ว่าที่จริงแล้วกลับมีพละกำลังมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นนอกจากล่อจะช่วยขนผักของชาวบ้านแล้วล่อยังถูกนำไปใช้ในทางราชการทหารปฏิบัติภารกิจทางการทหารในถิ่นทุรกันดาร
2: วันนี้

0: นี่นะครับการปฏิบัติของเราก็คือได้รับเราได้รับคำสั่งให้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับฐานขุนแตงนะครับ
1: โดยหน้าที่ของล่อก็คือคอยสนับสนุนขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงหรือแม้แต่การลำเลียงทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบออกมาจากพื้นที่เพื่อรักษาพยาบาลที่หน่วยเฉพาะกิจของกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมืองซึ่งก็ต้องใช้ล่อในการขนส่งเช่นเดียวกัน
0: ที่ชุดต่างๆจะไปส่งนะครับมันเป็นจุดตรวจระหว่างแนวชายแดนนะครับเป็นแนวชายแดนนะครับอยู่บนสันเขาเนินเขาระหว่างประเทศฝ่ายตรงข้ามกับประเทศเราฝ่ายตรงข้ามก็คือเมียนมาการขนส่งของสัตว์ต่างนะครับจะเป็นการขนส่งจากตำบลที่รถหรือยานยนต์ใดไม่สามารถเข้าถึงเราจึงขอร้องขอสัตว์ต่างขึ้นมาสนับสนุนนะครับ
1: ในยุคที่บ้านเรารถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่5ในการใช้ชีวิตแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ในประเทศไทยนะครับที่ต้องพึ่งพาร่างกายของตนเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินวิถีที่บ้านปางม้าเป็นตัวอย่างนี้ครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุก

กๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหูมันกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะคือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยเหรอ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากด้วยความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยเล่นอย
0: ู่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยเป็นไงเออโถเนี่ย
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละโหแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โหมันไม่โหกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
3: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
3: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านอ่ะ
0: ไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านส่วนก็วิ่งนี่เลย
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
3: วิ่งวนวิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
3: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วว่าวิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร

0: อะไร
1: อ
0: ันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วยนะ
0: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องกลับไปไหนแล้วพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
0: บอ
1: กบอลเลื่อนลงมา
0: ใช่
2: ไม่ได้มาเดี๋ยวบอล
0: นะฮะบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
3: ข้อมไปเลย
0: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
0: นาน
1: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้งานไม้เป็นหลัก
0: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: รับน้ำหนักได้
0: รับน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
0: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
0: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
3: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได้
1: เขายังพอเพิ่งเลิกวัน
2: ก็
1: ได้อะไรล
2: ่
1: ะ
2: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
0: ใช่
1: ใช่จะได้เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
4: เอาว่ากำลังมีคนยกซะแล้ว
0: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
1: ้ครับผมครับ
3: ครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
0: ทำไงครับ
3: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไง
1: ไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
0: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: ใช้พื้นที่ทำก่อน
0: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี
1: ่ใช่ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: แต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: ชั้นลอย
2: แล้ว
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉัน
0: เฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแผ

0: น่อยนะผมว่า
1: เอาให้3เปมครับเหลือเผื่อ
2: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
1: โอ64เหรอใครอยู่ข้างใหม่ครับ
2: 64เลยเหรอ
1: 64ครับเอา55เน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
1: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบาทได้นิดนึง
2: ได้ได้ปั๊กมันจะได้แบบ55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
1: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้สามเซนน้องรอดไม่ได้หรอกสามเซนน้องที่กระดาษ A4
2: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝากบนตัวคานนี
2: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
1: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
2: ้ด้วยสูตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
1: ตัวนี้
2: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยว
0: ว่ามันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
2: อ๋อนี่
0: เส
2: ีย
0: งอะไร
2: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
2: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยที่ทำไงพี่
2: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
2: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรง
2: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่
1: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
2: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เต
2: ็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มเมื่อไหร่แบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
1: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
2: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้
2: น
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
2: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
2: ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
2: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
2: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: ดามนิดนึงกว่า
2: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
1: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
1: เราบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
2: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนมาแบบนี้อ่ะ
2: ได
0: ้ไหมได
2: ้ไหมได้ครับท่านี
0: ้ได้ขึ้น
2: เลยมันจะขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
2: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
1: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
2: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เอาให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
1: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อย
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยึดจากพื้นเลยเดี๋ยวส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการ

0: กังหักอย่างเงี้ย
1: กังหักบริเวณนั้น
0: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว
1: ้
0: ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจ
1: ุ
0: ดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
1: ทำให้ความแข็งแรงมันก
0: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตามหลัก
2: เพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้
0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้ค
1: ือ
0: นี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: ได้วิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคาน
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้
0: ม
1: ัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: รวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับช่างประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยซานตาคลอส
1: ซานตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูแ
2: ม่โ
3: อ้ทางนู้น
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
4: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: ม
0: า
1: ช่วยครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามันทำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง3ต่อเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณสุขฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกๆคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่

รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมา

กิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะ

และข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
6: เปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะทางรายการได้เดินทางมาที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการคืนคนดีสู่สังคมของทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างโดยพบกับท่านดร.สุทธสาสุขสว่างซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ยังมีคำถามที่ยังอยากจะมีอะไรถามอีกมากมายเลยครับสำหรับในช่วงของเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีนะครับเราก็ยังอยู่กับทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีครับดร.สุทัศสาสุขสว่างครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับพบกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ยินทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าหน้าที่บทบาทสำคัญของกรมราชทัณฑ์เลยจริงๆก็คือเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมก็เลยอยากจะเรียนถามนะครับว่าการคืนคนดีสู่สังคมที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับ
7: หน้าที่ในการคืนคนดีสู่สังคมนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าที่สังคมคาดหวังนะคะเราไม่ได้เอาคนมาขังไว้เฉยๆสังคมคาดหวังว่าเราจะผ่านกระบวนการแล้วก็คืนคนดีกลับสู่สังคม

0: ให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนดีของสังคมในเรือนจำเราเนี่ยค่ะปกติก็จะมีกิจกรรมที่เราใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยนะคะมีหลายโปรแกรมมากเลยโปรแกรมแรกเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานพื้นฐานแปลว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ
1: ทุกคนได้หมด
0: เพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคม
1: ที่เรียกว่าพื้นฐานชีวิต
0: ใช่เช่น1คนเรามันต้องมีอาชีพทำถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็ฝึกอาชีพให้
1: น
0: ะคะ2เราต้องมีการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับพฤติกรรมได้
1: ใช่ได้ด้วย
0: แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจการจัดสวัสดิการแล้วก็นันทนาการต่างๆให้กับเขาอย่างทันทัศน์หญิงธนบุรีนะคะการฝึกวิชาชีพ
1: คือตัวอย่าง
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทำพวงมาลัยจากอะไรทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบครับ
0: จากกระดาษทิชชู
1: ่โอ้โหเหมือนจริงมากเลย
0: ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างในนี้ไม่มีพลาสติกเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
1: นี่ก็คือ
0: ทำจากกระดาษทิชชู่อันนี้คือผ้านะคะนี่ก็กระดาษทิชชู่เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มะลิของเราเนี่ยไม่ขึ้นราคาด้วยแล้วก็เหมาะมากสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากหรือว่าเป็นของที่บูชา
1: โชว์ได้เลยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วอย่างตรงนี้ก็
0: อันนี้คือนกยูงนะคะนกยูงอันนี้ทำมาจากดินนะคะดินสีเอามาใช้ถักโคเชนะคะถักออกมานกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมมีเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะเป็นสิริมงคลว่าอุดมสมบูรณ์ลาภยศเรื่องของความสุขและความดีความรวยนะคะอันนี้เป็นสัตว์มงคลแล้วเราก็มาฝึกให้ผู้ต้องขังได้มีการนำดิ้นสีเนี่ยมาถักขึ้นมาเป็นนกยูงแล้วก็นำออกจำหน่ายให้กับประชาชนภายนอกเพราะฉะนั้นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะเราก็จะมีผลิตผลออกมาแบบนี้ผลิตผลออกมานะคะแต่ละเรือนจำก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศวัตถุดิบอย่างของเราจะมีประเภทกระดาษทิชชู่หรือว่ามีทำทุกยุงอย่างเรือนจำผู้ชายอาจจะเป็นทำไม้ช่างไม้ช่างหวายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรในภูมิภาคทางใต้อาจจะทำหวายอะไรนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมของภูมิประเทศที่อยู่ตรงนั้นก
0: ็
1: คือในส่วนของขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเนี่ยครับอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการขยายความสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะให้คืนเขากลับเข้าไปสู่สังคมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องอะไรบ้างฮะ
0: คือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้กรมราชทัณฑ์มีหลายโปรแกรมหลายหลักสูตรมากเลยที่จะมีการปล่อยผู้ต้องขังไปก่อนครบกำหนดโทษแต่ว่าการปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยเราจะไม่ปล่อยแบบที่สังคมระแวงว่าปล่อยเสือเข้าป่าเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังแต่ปล่อยแบบสังคมมั่นใจสังคมเชื่อมั่นว่าเราจะคืนคนดีสู่สังคมเรามีกระบวนการที่เราเรียกว่ามีเรือนจำโครงสร้างเบานะคะก็คือมีหลักสูตร3เดือนผู้ต้องขังจะมาฝึกวินัยฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสู่สังคมการมีอาชีพการมีงานทำการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกการปรับตัวการปฏิเสธการทำผิดหรือว่าในเรื่องของการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยก็คือให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
1: แล้วก็บางทีอาจจะมีลักษณะของชุมชนด้วย
0: ใช
1: ่ในบางส่วนเพราะบางทีชุมชนอาจจะเกิดความระแวงสงสัยเหมือนกันว่าเพิ่งพ้นโทษมานี่ใช่ไหมฮะโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำความผิดมีอีกไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: มั่นใจเราแล้วก็มีหลายหลักสูตรเช่นในเรื่องของหลักสูตรชุมชนบำบัดบำบัดยาเสพติดนะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะเข้ามาแก้ฟูผู้ต้องขัง
1: แล้วคราวนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรามาอยู่ที่ทันทสถานหญิงธนบุรีเนี่ยซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเนี่ยฮะมีโครงการอะไรที่เป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับ
0: คือในการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจแล้วก็ข้อกำหนดกรุงเทพนะคะที่ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

0: เป็นเรื่องของการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างไปจากผู้ต้องขังผู้ชายนะคะอย่างเช่นผู้ต้องขังที่ตั้งครร
1: ภ์
0: ผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำแล้วตั้งท้องมานะคะ
1: คือมีตั้งครรภ์มาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาตั้งในเรือนจำไม่ได้
1: ไม่คงไม่ได้อยู่
0: ไม่ได้ต้องตั้งครรภ์มาจากข้างนอกนะคะบางคนไม่ทราบเลยว่าตัวเองตั้งครรภ์มาบนท้องอ่อนๆก็จะไม่ทราบก็อย่างที่กราบเรียนอาจารย์ในขั้นตอนของการกระบวนการรับตัวใช่ว่าเขามีภาวะการตั้งครรภ์ไหม บางคนก็มาทราบในเรือนจำว่าตัวเองตั้งครรภ์เข้ามา บางคนก็ทราบแล้วว่าท้องหลายเดือนแล้วก็เข้ามา ทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าผู้ต้องขังที่ตั้งท้องเนี่ยแม่เขาทำผิด แต่ลูกเขาไม่ได้ทำผิดนะคะ เด็กเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของภาวะของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมี
1: แปรปรวน
0: ใช่ก็จะมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังหญิงทั่วๆไปเราก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเช่นมีอาหารเสริมให้เขามีการอบรมให้ความรู้ว่าเขาจะดูแลลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ได้อย่างไรเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลยังไงคลอดโรงพยาบาลนะคะไม่ได้คลอดในเรือนจำเมื่อจะมีพยาบาลในเรือนจำจะมีพยาบาลวิชาชีพเข้าดูแลแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพในทุกๆสัปดาห์นะคะ
1: คือก็มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นแหละ
0: มีค่ะแล้วก็มีองค์กรอีกหลายองค์กรที่เข้ามาดูแลมาดูแลอย่างสภากาชาดไทยก็มาดูแลต่อเนื่องเพราะว่าเป็นในโครงการในพระดำริก็จะมาดูแลแล้วก็สถานที่เราก็จัดให้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลแม่และเด็กด้วยเมื่อเขาคลอดลูกมาเนี่ยเขาจะต้องดูแลให้แม่เนี่ยได้ดูแลลูกเองได้มีการได้ดื่มน้ำนมจากแม่
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็
0: ค่ะแล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูบุตรเราแล้วก็ดูแลไปถึงพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นอาหารเสริมของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะสิ่งสำคัญคือเขาเป็นอนาคตของชาติเราต้องปฏิบัติเขาให้ดีที่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องขังจะปฏิบัติว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไม่ได
1: ้ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองในการคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้สังคมมั่นใจได้นะครับว่ามีการคืนคนดีสู่สังคมไปแล้วอย่างมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดความสงสัยแล้วนะครับวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทันทสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: หายแน่เลยอ่ะรถปภ.รถผมหายไปไหนเนี่ย
3: จอดไว้ตรงไหนครับ
2: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
7: ค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็คงอยู่กับในสายของเราอยู่ค่ะ
7: ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคน2คนนะคะก็คือคุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กซึ่งวันนี้เขาก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็เอารถไปจอดนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นภัยรอบตัวของเราก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะหรือว่าเกิดขึ้นกับ
6: ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
7: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
8: ผมสวยนะคะแหมวันนี้มาทำผมแต่เช้าเลยเนี่ยมีนัดกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยฮะ
9: ก็ซอยเราเงียบอะเจ๊ก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่ห้างสักหน่อย
8: น่าอิจฉาจังเลยค่ะ
9: ทำสวยๆนะเจ๊
8: สวยครับผมหนูสวยมากเลยนะคะเนี่ยดอกดำเงามันอุ้ยน่าอิจฉาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้ว
9: ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม
8: เสร็จแล้วค่ะ
10: นี่ตัวเอง
9: จ้า
10: สวยนะเนี่ย
9: เฮ้ยหนูใช่ไหมล่ะ
10: ช่างอะจ้ะ
8: พี่ก
9: ็เฮ้ยมาพอดีเลยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะ
10: อะไรนะ
9: จ่ายตังค์ให้ด้วย
10: จ่ายตังค์ให้ด้วย
9: ใช่
10: ไม่มีปัญหาแต่ต้องรีบไปด่วนห้างปิด
9: ได้เดี๋ยวมาจ่ายนะ
10: จ้าเดี๋ยวมารูดบัตรนะจ๊ะ
8: ได้เลย
9: ค่ะค่ะ
10: ไปไป
9: กินอะไรดีอ่ะหิวมากเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะ
10: ไป
8: ไป
10: โ
9: อ
10: ้โห
11: อ้าวเฮียจะไปไหนวันนี้
10: จะไปไหนแล้วหกขี่รถอย่างนี้เกิดชนขาหักทำไง
11: ไม่ใช้บริการวินหน่อยเนาะ
10: วันนี้เหร
11: อ
10: ไม่ใช้เดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปเองถอยถอยขี่อะไร

0: ที่ตัวเองซื้อของเยอะขนาดนี้เลยมันไรสบายสบายไปกินข้าวต่ออ้าวก็พี่จอดไว้ตรงนี้เนี่ยพี่จำได้เนี่ย300อยู่นี่ไง
1: จำผิดที่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดหรอกตรงนี้แหละพี่จำได้เฮ้ยตรงหายแน่เลยอะรถพ่อครับรถผมหายไปไหนเนี่ย
2: จอดไว้ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้แหละที่คุณยืนนี่แหละ
2: ลองสำรวจดูสิว่าจอดตรงไหน
0: นี่ยืนสำรวจอยู่นานแล้วนี่3ล้อจอดอยู่นี่ผมจำได้รถผมจอดอยู่ตรงนี้แต่คุณยังโบกรถให้ผมจอดอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย
3: พี่จอดรถเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับล็อกรถดีหรือเปล่าครับ
0: ก็เนี่ยรถผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะ
3: ติดต่อผู้จัดการให้ครับ
0: ถ้างั้นคุณไม่ต้องมาแจ้งผู้จัดการผู้จัดการอะไรหรอกผมถามนี่ดีกว่าพี่แนนครับพี่ออยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมทำยังไงดีครับ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะคุณโจอี้ใช่ไหมชื่อโจอ
5: ี้ใช่คุณโจอี้กับน้องปอกแป๊กนะคะเขาไปเดินห้างมาเนอะแล้วก็ออกมารถหายค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเราไปห้างก็แบบรถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
4: ใช่อาจจะเกิดขึ้น
5: ค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือคำตอบก็คือว่าห้างต้องรับผิดนะคะพี่ออยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ห้างจะต้องรับผิดเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ามีใครรับผิดบ้างในเรื่องนี
4: ้
5: นะคะคนแรกเลยก็คือเขาบอกว่ารปภ.ต้องรับผิดด้วยนะคะพี่ออย
4: สองคนนั้นน่ะหรอคะ
5: ใช่ค่ะรปภ.แต่ทีนี้รปภ.เนี่ยแน่นอนว่าตัวเขาอ่ะต้องรับงานที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาก็ต้องมีนายจ้างก็คือเป็นบริษัทที่จ้างเขามาเนี่ยแหละซึ่งไม่ใช่ตัวห้างเนอะ
4: ไ
5: อ้ซึ่งตัวห้างเนี่ยแหละ
4: ห้างจ้าง
5: บริษัทรปภ.นะคะซึ่งบริษัทรปภ.กับตัวรปภ.เองเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนะคะแล้วในส่วนของ
4: ตัวห้าง
5: เนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดในฐานะตัวการตัวแทนค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้นะคะจะมีคนรับผิดทั้งหมด3บุคคลด้วยกันก็คือตัวรปภเองบริษัทของรปภแล้วก็ตัวห้างเองค่ะพี่ออย
4: ใช่แล้วค่ะซึ่งห้างนั้นเนี่ยไม่รอดนะคะแม้ว่าอันนี้ศาลฎีกาเคยตัดสินค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสัญญาฝากทรัพย์นะคะแต่ว่าห้างเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเพราะว่าเขาถือว่าการที่คนเอารถมาจอดเนี่ยมันถือเป็นการเพิ่มยอดขายของห้างคือถ้าเกิดว่ามันมีที่จอดที่ดีสะดวกสบายเนี่ยคนก็จะจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะเขาเลยถือว่าห้างเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้นะคะ
5: อ๋อเรื่องนี้ก็คำตอบก็คือว่าคุณปอกแป๊กกับคุณโจอี้เนี่ยก็สามารถ
4: สบายใจได้ไปเปาะนึงว่าเรียกร้องได้จากใครบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่เคยได้ยินไหมคะว่าหลังบัตรจอดรถในห้างอ
5: ่
4: ะ
5: จะเขียนข้อยกเว้น
4: ข้อยกเว้นว่าไม่รับผิดใดๆอะไรเงี้ยถามว่าข้อตกลงอันนี้หรือว่าข้อความเหล่านี้ใช้ได้ไหมศาลฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะ
5: อ๋อทำไมอะคะ
4: ยังต้องรับผิดอยู่ค่ะเพราะว่าศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นกรณีที่เป็นการกำหนด ข้อความนั้นขึ้นฝ่ายเดียว
5: อ๋อก็คือห้างเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเอง
4: ใช่ไม่ผูกพันกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถหายเนี่ยลูกค้าก็ยังเรียกร้องจากห้างได้อยู่แต่ขอข้อแม้อย่างนึงค่ะคือลูกค้าคนนี้ต้องซื้อหรือต้องอุดหนุนสินค้าและบริการในห้างด้วยไม่ใช่มาจอดรถแล้วก็ไปใช้บริการที่อื่น
5: ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออยกับพี่แนนมากเลยนะครับนี่ทีนี้ก็พาผมไปหาผู้จัดการของคุณได้แล้ว
4: สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะในเรื่องของการจอดรถในห้างแล้วรถหาย
5: ค่ะพี่ออยเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันค่ะ
4: ค่ะ
6: จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
7: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหจานนี่เป็นนักร้องได้นะคะจาน
8: ร้องไห้
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยส

0: อนสุริ
1: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: แหมกิ้งๆเลยค่ะอาจารย์
3: เพราะที่ไรนี่ก็ถึงรถขายไอติมอยู่นั่น
2: อยู่นั่นแหละนะครับอาจารย์
3: เปลี่ยนกระดิ่งได้ไหมเนี่ย
2: ไม่ได้เลยครับต้องใช้อันนี้เลยอาจารย์คะ
3: นึกว่าน่าจะเป็นคล้องกองระฆังไปเลย
2: เป็นคล้องก็ไม่เป็นรายการกระดิ่งลั่นสิคะอาจารย
3: ์ว่าไปนะ
2: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งบอกแม่กำลังกลุ้มใจมากเลยค่ะอาจารย
3: ์อ้าวแล้วคุณแม่กลุ้มใจเรื่องอะไร
2: ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนหนึ่งสวยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวยด้วยนะ
2: เสร็จแล้วก็ไปมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่หลังจากมั่นแล้วนี่สิคะจริงๆมันก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่าพอไปบอกให้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเดือนนึง2เดือน3เดือนจนเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์คะก็ไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าเอสงสัยจะเบี้ยวซะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะสามารถฟ้องร้องให้ผู้ชายมาแต่งงานด้วยได้ไหมแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เคยได้ยินเพลงไม้ขันหมากไห
2: ม
3: เคยได้ยินใช่ไหม
2: อาจารย์เอาสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ไม้ขันหมากอะคะ
3: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กันทั้งหมดหรือเคยได้จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
2: โอ้เคยได้ยินค่ะโอ้โหอาจารย์นี่เป็นนักร้องได้นะคะอาจารย
3: ์ร้องไห
2: ้เสียงดีค่ะอาจารย์คะ
3: โอเคคนเราเนี่ยอาจารย์นะ
2: ค่ะ
3: ถ้าอยู่กันเนี่ยบอกว่าจะแต่งงานกันไปตั้งจิตอธิษฐานบนบานศาลกล่าวนะฮ
2: ะ
3: หรือบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะแต่งงานกันนะครับนะรักกันควงกันไปควงกันมานะ
2: ค
3: ่ะถึงเวลาไม่แต่งสักทีเนี่ยในทางกฎหมายบอกคงทำอะไรไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวต่อหน้าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการอะไรก็แล้วแต
2: ่
3: หรือจะไปบูชาต่อหน้าพ่อแม่ก็ตามบอกพ่อแม่ครับผมรักจริง
2: ๆค่ะ
3: เดี๋ยวปีหน้าจะมาแต่งหรือเกี่ยวข้าวปีหน้าเสร็จออกพรรษาแล้วจะมาแต่งลอยกระทงแล้วจะมาแต่งถึงเวลาแล้วกระทงก็หลงทางไปแล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: นะอย่างนี้ในทางกฎหมายบอกทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นการพูดตั้งจิตอธิษฐานเทพยดาฟ้าดินหรือมาบอกกล่าวกับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: หรือมาพูดกันด้วยความรักกันเท่านั้นเองถึงเวลาไม่แต่งทำอะไรไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
3: เพราะ
2: ค่ะ
3: ยังไม่ได้เกิดสัญญาใด
2: ๆ
3: สัญญามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการมั่นหมาย
2: อ๋อ
3: เพราะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยแปลว่ามีการมั่
2: นกันแล้ว
3: ใช่ไหมสวมแหวนกันแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์แปลว่าสวมแหวนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มีรูปมีภาพอะไรเสร็จ
2: ค่ะ
3: แปลว่ามั่นกัน
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์มั่นกันในกฎหมายแปลว่าเกิดสัญญาแล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: นะ
2: ค่ะ
3: เกิดสัญญาไม่ว่าจะทำตอนสายันหรือว่าจะทำตอนกลางวันกลางคืนก็ตามเนี่ยกฎหมายบอกว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้ว
2: ค่ะ
3: สัญญาคืออะไร
2: ค่ะ
3: สัญญาว่าฉันจะแต่งงานกับเธออ
2: ่าน
3: ะมีแปลว่าถ้าแกผิดสัญญา
2: ค่ะ
3: ลิฟแหวนมั่นได
2: ้อ
3: ๋อเออกรณีนี้บอกแล้วผัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กฎหมายบอก1เรียกมาพูดจาต่อหน้าจะแต่งงานเมื่อไหร่หรือจะเอาเป็นหลักเป็นฐานถึงขนาดโนติสกันน
2: ะ
3: แต่ถ้าพูดจาต่อหน้าคนมีหลักฐานก็ใช้ได้น
2: ะ
3: ว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ให้มาแต่งเมื่อนั้นเมื่อนี
2: ้
3: แล้วถึงเวลาไม่มาแต่งอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาแล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: ถ้าผิดสัญญากฎหมายบอกให้ริบของมั่นได
2: ้
3: ให้แหวนเพชรไว้กี่กะรัตริบเลยหรือเราต้องเสียหายเพราะการที่ไม่มาแต่งงานอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ของนี้เป็นของที่คนไม่ซื้ออีกแล้วนะเราเสียหายไหมอาจารย์
2: เสียหายสิคะ
3: เราเกิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมการอะไรไปกฎหมายเขาบอกอย่างเนี้ยเรียกค่าทดแทน
2: ค่ะ
3: ต่อความเสื่อมความเสียอันนี้ได้หรือเราเตรียมกงเตรียมการอะไรไปกฎหมายบอกเรียกได้หมดเพราะฉะนั้นกรณีแต่จะไปบังคับให้เขามาแต่งกฎหมายบอกทำไม่ได
2: ้
3: แต่ลิฟของมั่นและรวมทั้งเรียกค่าเสียหายค่าเตรียมกงเตรียมการอะไรไปอย่างนี้จัดเต็มได้เลย
2: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็

0: ได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหมความ
1: ใจ
0: สมัครใจเพราะฉะนั้นจะไปบังคับแม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาแต่งงานกับเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงเขาเสียหายอะไรไปแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้นะคะค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: การผิดสัญญามั่นมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วย
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
7: ้สวัสดีครับ

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมมาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: างธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่ม
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
0: พูดถึงครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยจะวิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างเลยเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้อาเรียมเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้นะพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านครับผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
2: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
3: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผม

0: การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นรักษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตรมัลติดิสซิปลินารีก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลก
3: คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวเรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถไปในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนละคัน ลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตยังต้องคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได
4: ้ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคม
3: หลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
5: ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้น
6: ขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบัน
3: มหิดลเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 5

0: หรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานท่องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการโต้วาทีชั่วโมงที่1ใช่ไหมซึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีและในชั่วโมงนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางสามารถฝึกปฏิบัติการโต้วาทีโดยจัดโต๊ะให้ถูกต้องตามหลักการโต้วาทีนะครับโดยที่โต๊ะผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่ตรงกลางโต๊ะฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านก็จะอยู่ด้านข้างนะครับถ้ามีสมาชิก2คนก็จะเป็นทำไมด้านขวา3คนด้านซ้าย3คนนะครับฝ่ายเสนอหัวหน้า1คนบวกกับสมาชิกอีก2คนเป็น3ฝ่ายค้านหัวหน้า1คนบวกกับสมาชิกอีก2คนก็เป็น3นะครับแล้วก็โต๊ะกรรมการซึ่งโรงเรียนปลายทางสามารถจัดโต๊ะวาทีนอกเวลาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันในชั่วโมงนี้นะในการโต้วาทีผู้พูดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างลูกเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีการเตรียมข้อมูลใช่ไหมเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันในการโต้วาทีนั้นผู้พูดเนี่ยจะต้องเตรียมข้อมูลที่จะพูดให้ถูกต้องครบถ้วนและมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับต่อมาในวันนี้นะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโต้วาทีในชั่วโมงที่2นะครับลูกซึ่งจุดประสงค์ก็จะมีดังนี้นะ 1. บอกหลักการโต้วาทีได้ 2. พูดโต้วาทีได้ถูกต้องและมีเหตุผลนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีมารยาทในการพูดและการฟังด้วยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทบทวนการโต้วาทีนะครับการโต้วาทีเนี่ยก็อย่างที่ทราบเป็นการโต้ตอบสนทนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับก็จะมีฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านโดยที่จะต้องใช้เหตุผลประกอบเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งและก็จะต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เขาตามด้วยนะครับต่อมาในส่วนของกลวิธีการโต้วาทีนักเรียนจะต้องรู้จักกลวิธีว่าการโต้วาทีของฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายการนำเสนอก็คือของฝ่ายเสนอแล้วก็การค้านก็คือเหตุผลของฝ่ายค้านนะครับลูกเรามาดูพร้อมกันในการนำเสนอนั้นต้องเสนอข้อมูลหลักที่ถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็หนักแน่นถ้าข้อมูลไม่หนักแน่นเหตุผลของเราไม่เพียงพอกรรมการก็อาจจะให้คะแนนเราน้อยแต่ถ้าข้อมูลเราหนักแน่นน่าเชื่อถือมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนเราก็จะได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาข้อที่2ต้องเสนอข้อมูลที่เป็นผลลบกับฝ่ายตรงข้ามเราไม่ด่าฝ่ายตรงข้ามแต่เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยขาดเหตุผลไปได้เลยนะครับต่อมาข้อที่3เสนอประเด็นที่ไม่สำคัญเพื่อหลอกล่อสมมุติเราโต้หัวข้อเราโต้วาทีในยติหรือหัวข้อรถสาธารณะดีกว่ารถส่วนตัวฝ่ายเสนอเนี่ยก็สามารถนำเหตุผลยกเหตุผลหรือเอาข้อมูลมาหลอกล่ออีกฝ่ายเกี่ยวกับรถสาธารณะก็ได้เพื่อให้อีกฝ่ายนั้นไขว้เขวแล้วก็โต้วาทีกลับมาในแบบที่ผิดแล้วฝ่ายเสนอนั้นก็จะชนะนะครับเรามาดูกลวิธีการค้านพร้อมกันเมื่อสักครู่รู้จักกลวิธีการนำเสนอไปแล้วต่อมารู้จักกลวิธีการค้านหัวใจของการค้านคืออะไรลูกพร้อมกันถ้าค้านเขาตกเหมือนยกเราขึ้นฝ่ายค้านก็จะต้องมีหน้าที่ค้านอย่างเดียวแต่ค้านด้วยอารมณ์ได้ไหมไม่ได้ต้องค้านด้วยเหตุผลนะครับต่อมาข้อที่2ในการค้านนั้นต้องค้านด้วยเหตุผลและข้อมูลรวมไปถึงหลักฐานที่ทำไมน่าเชื่อถือกว่าถ้าข้อหรือหลักฐานไม่น่าเชื่อถือการโต้วาทีนี้จะสำเร็จไหมไม่สำเร็จเราก็จะค้านเขาไม่สำเร็จนะครับต่อมาข้อที่3ต้องรู้จักค้านล่วงหน้าหรือดักทางฝ่ายตรงข้ามกลับมาที่หัวข้อรถสาธารณะดีกว่ารถส่วนตัว ถ้านักเรียนบอกว่ารถสาธารณะดีอย่างไรมีข้อดีอย่างไรแล้วก็บอกข้อเสียของรถส่วนตัวแบบนี้มันเหมือนเป็นค้านดักเหตุผลเอาไว้ก่อนนะครับถ้าฝ่ายค้านบอกว่ารถส่วนตัวมีข้อดีอย่างไรนะครับสามารถไปได้อย่างรวดเร็วหรืออย่างไรเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลของรถส่วนตัวให้เหนือกว่ารถสาธารณะแบบนี้ก็คือการค้านอย่างมีเหตุผลเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นตกลงไปนะครับต่อมาข้อที่4อะไรที่ค้านไม่ได้ให้ปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปค้านเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเราไปค้านเขากรรมการฟังแล้วเหตุผลของฝ่ายค้านไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เราถูกหักคะแนนลงไปได้นะครับเดี๋ยวครูโอนะครับก็จะมีเป็นวีดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ชมเกี่ยวกับการโต้วาทีนะครับโดยเป็นการโต้วาทีของคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะครับ
1: เพลงลูกทุ่งหรือเพลงสตริงอะไรจะแน่จริงกว่ากันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปทราบถึงกติกาการโต้วาทีกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พวกเข้าร่วมการโต้วาทีนั้นเข้าใจประเด็นตรงกันนะครับครับเรามาดูที่กติกาการโต้วาทีกันเลยครับสิ่งแรกนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิก3หรือ4เท่าๆกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแต่ละทีมนะครับคำว่าแต่ละทีมในที่นี้ก็คือทีมฝ่ายเสนอและทีมฝ่ายค้านนะครับและอย่างที่2นะครับแต่ละทีมนะครับจะมีหัวหน้าทีม1คนนะครับที่เหลือจะเป็นผู้สนับสนุนหมายความว่าอะไรหมายความว่าทีมฝ่ายเสนอนะครับก็จะมีหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอนะครับส่วนทีมฝ่ายค้านนะครับก็จะมีหัวหน้าทีมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับครับมาดูถัดไปเลยครับเวลาในการโต้วาทีนะครับอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะมีผลต่อคะแนนนะครับเวลาในการโต้วาทีนะครับหัวหน้าทีมมีเวลา4นาทีนะครับ4นาทีในที่นี้นะครับ4นาทีเป๊ะๆนะครับส่วนผู้สนับสนุนนะครับแต่ละคนจะมีเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับและเมื่อมาสรุปนะครับในช่วงท้ายนะครับหัวหน้าทีมสรุปอีกคนละ3นาทีนะครับทุกคนต้องจดจำเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีให้ดีนะครับเพราะจะมีผลต่อคะแนนครับและก่อนที่จะหมดเวลา30วินาทีนะครับก็จะมีเสียงสัญญาณเตือน1ครั้งไหนลองฟังเสียงสัญญาณเตือน1ครั้งสิครับแบบนี้นะครับมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับจากคุณครูพงศธรนะครับและเมื่อหมดเวลานะครับจะมีสัญญาณเตือน2ครั้งครับในลักษณะแบบนี้นะครับและเมื่อเกินไปทุกๆ30วินาทีนะครับจะมีสัญญาณเตือน1ครั้งครับในลักษณะนี้ครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับและเรามาดูข้อถัดมาเลยนะครับถ้าพูดสั้นกว่าเวลาที่กำหนดนะครับ30วินาทีหรือพูดเกินเวลาที่กำหนดทุก30วินาทีจะถูกหักคะแนนนะครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีกรรมการนะครับที่จะมาช่วยในการที่จะตัดสินผลนะครับตัดสินผลในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปกันก่อนนะครับซึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าการโต้วาทีนะครับจะเริ่มจากหัวหน้าฝ่ายก่อนนะครับสมมติว่าเริ่มพอคุณครูบอกว่าเริ่มโต้วาทีหัวหน้าฝ่ายค้านยืนขึ้นมาไม่ได้นะครับจะต้องเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอก่อนนะครับแล้วตามด้วยหัวหน้าทีมฝ่ายค้านนะครับตามมาด้วยผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสลับกันไปนะครับจนหมดแล้วสำหรับรอบสรุปเราจะเริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายค้านนะครับแล้วตามด้วยหัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นผู้สรุปนะครับและสุดท้ายเลยคณะกรรมการ

0: ก็จะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าใครนะครับฝ่ายใครจะนำชัยไปนะครับครับและเกณฑ์การประเมินนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือ confidence ครับคือความมั่นใจบุคลิกดีนะครับพูดจาฉะฉานชัดเจนนะครับและอย่างต่อมาที่จะขาดไปไม่ได้เมื่อเวลาเราพูดเราก็จะต้องมี reasonable content คือมีเนื้อหาเหตุผลนะครับและสิ่งสำคัญนะครับจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ถ้าใครมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ในการที่จะให้ข้อมูลก็จะทำให้ข้อมูลของเรานะครับมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งถัดมาที่จะต้องมีก็คือวาทะเร้าความสนใจไม่ใช่ยกย้ายใส่สะโพกอะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นวาทะนะครับการพูดนะครับและถัดมานะครับก็จะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาเอ๊ะถ้าเวลาดูใกล้จะหมดเวลาแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องกระชับคำพูดของเราอย่างไรนะครับและสุดท้ายถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในการที่จะโต้วาทีนั่นก็คือมีมารยาทในการฟังและการพูดนะครับหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับได้แก่คุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1 นะครับได้แก่คุณครูวิทยาปัญญายืนครับและผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2 นะครับได้แก่คุณครูชลภัทรคงกำเนิดครับครับทีมฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับได้แก่คุณครูชนันรัตน์บุญคงครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอย่าให้น้อยหน้านะครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1 นะครับได้แก่คุณครูอุมาพรกังแฮครับและท่านสุดท้ายนะครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2 นะครับได้แก่คุณครูพรณภาผามบนครับเรียนเชิญนะครับหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและสวัสดีท่านฝ่ายค้านที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับจากยติที่ว่าลูกทุ่งกับสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่33ได้ให้ความหมายของเพลงลูกทุ่งเอาไว้ว่าหมายถึงเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทยผ่านคำร้องและทำนองอันไพเราะส่วนคำว่าสตริงนั้นหมายถึงเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีประเภทวงสตริงส่วนมากเนื้อร้องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันครับจึงมักได้รับความนิยมในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับคำว่าแน่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าแท้จริงไม่เป็นอื่นฉะนั้นแล้วจากยติที่ว่าลูกทุ่งกับสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันนั้นจึงอธิบายได้ว่าเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมไทยอุดมคติและวัฒนธรรมย่อมแน่จริงกว่าบทเพลงที่มักจะได้รับความนิยมเพียงช่วงเวลาสั้นๆอย่างเพลงสตริงแน่นอนครับวันนี้พวกเราแต่งตัวกันมาโกโก้ไม่ได้มาโม้แต่จะมาโต้วาทีครับฝ่ายเสนอจะนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งนั้นแน่จริงกว่าเพลงสตริงอย่างแน่นอนโดยจะนำเสนอใน3ด้านได้แก่ด้านที่1คุณค่าและความนิยมของเพลงลูกทุ่งด้านที่2เพลงลูกทุ่งและเอกลักษณ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยและด้านที่3ครับเพลงลูกทุ่งนะเสาหลักของวงการเพลงไทยในส่วนหัวข้อคุณค่าและความนิยมของเพลงลูกทุ่งนั้นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่33ได้กล่าวถึงคุณค่าของเพลงลูกทุ่งไว้ทั้งหมด5ประการครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าลูกทุ่งกับสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันดังนี้ครับประการที่1เป็นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศประการที่2เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้านครับประการที่3เป็นเพลงที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายร้องง่ายและจำง่ายนั่นเองครับประการที่4สามารถเข้าถึงได้ในสังคมทุกชนชั้นกระจายได้กว้างไกลถึงชนบทแทบทุกแห่งแน่นอนว่าเมื่อกระจายได้กว้างขวางก็ย่อมเป็นที่นิยมในคนหมู่มากนั่นเองครับและประการสุดท้ายมีความเป็นไทยทั้งในเรื่องของภาษาทำนองและการขับร้องครับต่อมาผมจะนำเสนอในส่วนของความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่งซึ่งมีมากกว่าเพลงสตริงแน่นอนครับจากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งและการซื้อเทปของเพลงลูกทุ่งในยุคลูกทุ่งออกอากาศทางคลื่น FM นะครับจากฐานข้อมูลวิจัยไทยหรือไทยลิสต์ผลการวิจัยพบว่าผู้คนส่วนใหญ่พอใจและชื่นชมเพลงลูกทุ่งและเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆในเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในระดับสูงขอเน้นย้ำนะครับท่านฝ่ายค้านในระดับสูง

0: มเนื่องจากมีความชัดเจนมีความไพเราะของเสียงทำให้เพลงลูกทุ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากกว่าเพลงสตริงแน่นอนครับนอกเหนือจากนั้นครับท่านผู้ฟังมติชนออนไลน์ยังได้นำเสนอข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความนิยมในการฟังเพลงลูกทุ่งนะครับข้อมูลจากค่ายเพลงชื่อดังอย่างแกรมมี่โกลด์ในช่วงปลายปี2562เป็นต้นมาผู้คนอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมกันมากทำให้มีคนฟังเพลงมากขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่มียอดเข้าชมถึง100ล้านวิวจากแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube นะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ติดตามนักร้องลูกทุ่งอย่างเช่นคุณต่ายอรทัยสูงถึง61ล้านรายซึ่งมากกว่าศิลปินเพลงสตริงอย่างคุณหนุ่มกะลา 2.5 ล้านรายลาบานูน3ล้านรายเนาะเนื่องจากว่าเพลงลูกทุ่งนะคะเป็นเพลงที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยดนตรีไม่หนักและก็แฝงด้วยสำเนียงและเสียงอันไพเราะไม่ทราบว่าเพลงสตริงเพลงไหนที่มียอดเข้าชมถึง100ล้านวิวหรือเปล่าครับถ้ามีขอให้ท่านฝ่ายค้านช่วยนำเสนอข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากยติที่บอกว่าเพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันเพลงลูกทุ่งไทยแท้แน่จริงกว่าเพลงสตริงแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: แล้วหัวหน้าทีมฝ่ายค้านเลยครับจะมีประเด็นข้อคิดเห็นอะไรที่จะมาหักล้างความคิดนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับมาพูดถึงประเด็นนี้ครับขอเรียนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะหัวหน้านะคะฝ่ายเสนอนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะชนันรัตน์บุญคงค่ะวันนี้นะคะก็จะได้มาโต้วาทีกันนะคะในเรื่องที่ฝ่ายเสนอนะคะได้บอกว่าเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะแน่จริงกว่าเพลงสตริงนะคะวันนี้ดิฉันมาขอค้านค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูธีรพงศ์นะคะได้กล่าวมานั้นนะคะบอกว่าเพลงลูกทุ่งนั้นแน่จริงกว่าเพลงสตริงหนึ่งในช่วงของระยะเวลานะคะไม่จริงเลยค่ะช่วงของเพลงสตริงนั้นนะคะมีการความนิยมนะคะตั้งแต่สมัยยุค70 80 90หรือน้อยกว่านั้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการนำมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยนะคะทั้งในเวอร์ชั่นที่เป็นอันเก่าแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งมียอดจำนวนวิวนะคะที่มากนะคะกว่าที่ฝ่ายเสนอนั้นนะคะได้พูดออกไปนะคะในเรื่องของศิลปินเองนะจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตของเราเห็นไหมคะไม่ว่าจะรุ่นไหนไม่ว่าจะยุคสมัยไหนต้องรู้จักพี่เบิร์ดและเรียกพี่เบิร์ดแน่นอนไม่มีใครเรียกลุงเบิร์ดตาเบิร์ดไม่มีใช่ไหมคะต้องเรียกพี่เบิร์ดฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบ่งบอกเลยว่าความเป็นอมตะนะคะของเพลงสตริงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลทั้งเนื้อเพลงนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องแน่กว่าลูกทุ่งแน่นอนเลยค่ะเรื่องของคุณค่าค่ะเพลงลูกทุ่งมีคุณค่าเพลงสตริงก็มีคุณค่าเช่นเดียวกันมีคุณค่าอย่างไรทั้งในด้านของอารมณ์ในด้านของการสะท้อนนะคะวิถีชีวิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างเช่นของพี่ตูนบอดี้แสลมของเราโอ้โหแน่นอนต้องรู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมคะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเห็นไหมคะก็มีคุณค่าเช่นเดียวกันนะคะหรือเวลาบางครั้งเวลาที่ชีวิตเรานะต้องเจออะไรที่หนักหนาเวลาฟังเพลงของพี่ตูนแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหรู้สึกว่ามันฮึกเหิมมันมีกำลังใจที่จะต่อสู้ในชีวิตต่อไปเห็นไหมคะนี่คือคุณค่าของเพลงสตริงนะคะการเข้าถึงเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงเพลงสตริงเด็กตั้งแต่โอ้โหรุ่นน้อยๆเลยที่เราเห็นกันนะคะในไหนอะใน TikTok นั่นเองโอ้โหโคเวอร์กันตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะมาจนถึงคนที่แบบว่าสูงวัยเลยทีเดียวนะคะเต้นกันทุกผู้ทุกคนค่ะนะไม่ค่อยจะมีใครนำเพลงที่แบบว่าโอ้เอื่อยเชื่องช้าฟังแล้วจะนอนหลับนะมาโคเวอร์หรือว่ามาเต้นใน TikTok ใช่ไหมคะมีแต่การนำเพลงที่แบบว่าโอ้โหสนุกสนานนะคะหรือว่าเข้ากับอารมณ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสตริงนะคะเห็นไหมคะโอ้โหเพลงสตริงของเราเนี่ยนอกจากที่แบบว่าผู้คนทั่วไปนะคะเข้าถึงแล้วเด็กๆนะคะอายุไม่ถึง20นะคะยังได้ไปโกอินเตอร์เห็นไหมคะนี่คือผลงานของเพลงสตริงที่มีการดัดแปลงเป็นอย่างไรดัดแปลงเป็นแบบฮิปฮอปนะไม่ใช่ดนตรีที่แบบว่าตุ้งแฉตุ้งแฉตุ้งแฉโป้งฉึ่งโป้งฉึ่งแบบนี้หลับค่ะนะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนแนวเพลงปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีนะคะให้มีความทันสมัยนะคะไม่ใช่มาเอาเพลงแฉแฉแล้วก็นั่ง บางทีนะคะไมค์จะโขกหัวนะนั่งหลับกรรมการนั่งหลับแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงสมัยใหม่โอ้โหมีแนวเพลงที่แบบว่าหลากหลายแนวเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปค่ะร็อกเร้าใจก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแนวเพลง R&B เบาๆชิลนะเห็นไหมคะกีตาร์อะคูสติกเบาๆอย่างนี้เห็นไหมคะมีหลากหลายแนวเพลงเลยนะยังตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือทุกเข้าถึงทุกยุคทุกสมัยทุกช่วงวัยฉะนั้นเพลงสตริงแน่นอนกว่าแน่นอนค่ะ
1: หัวหน้าทีมฝ่ายค้านนะครับก็ได้มาพูดถึงเพลงสตริงนะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเพลงสตริงก็ไม่แพ้เพลงลูกทุ่งนะมีระยะเวลามายาวนานเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งคุณค่าของเพลงนะครับอารมณ์ก็สื่อถึงอารมณ์วิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งบุคคลหรือศิลปินนะครับที่ใช้บทเพลงในการร้องเพลงนะครับนั่นก็คือเพลงสตริงใช่ไหมครับและที่จับประเด็นได้นะครับที่ฟังแล้วบาดใจเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเพลงลูกทุ่งฟังแล้วไมโขกหัวครับเด็กๆไมโขกหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือเพลงลูกทุ่งเหมือนกับเป่ากบในกะลาครับว่าแต่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนะครับจะมาแก้ต่างหรือจะมีประเด็นอะไรมาหักล้างเดี๋ยวเราไปฟังผู้สนับสนุนคนที่หนึ่งจากฝ่ายเสนอกันเลยนะครับ
3: สวัสดีครับผมนายวิทยาปัญญายืนนะครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1นะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังประเด็นจากฝ่ายค้านบอกว่าเพลงสตริงนั้นเป็นเพลงที่อมตะไม่จริงครับเพราะว่าเนื้อเพลงส่วนใหญ่มาจากเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกทุ่งที่ทำให้เขาดังได้ดังได้อย่างไรก็ไปดัดแปลงและดัดแปลงจนภาษาวิบัติวินาศสัตโลหมดยกตัวอย่างเช่นมาริงกิงกองมังงกองแกงงองแงงงองแงงในชีวิตเธออะไรครับท่านประธานใช้ภาษาผิดเพี้ยนวิบัติหมดนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของภาษาไทยวิบัติและยังมาบอกว่าเพลงลูกทุ่งทำให้เด็กง่วงหนาวหาวนอนหรือทำให้ไมค์โขกหัวไม่จริงเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนจะสะท้อนทัศนชีวิตความอบอุ่นหมดกำลังใจกินร้อนนอนทุกข์มาจากที่ไหนเมื่อมาฟังเพลงลูกทุ่งมีความสุขมีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมานี่แหละครับคือคุณค่าของเพลงลูกทุ่งและขอสนับสนุนว่าเพลงลูกทุ่งนั้นย่อมดีกว่าเพลงสตริงอย่างแน่นอนเพราะเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ให้กำเนิดเกิดเพลงไทยทุกประเภทและยังเป็นเสาหลักปักชัยในการแต่งคำร้องที่ไพเราะสนอหูน่าฟังฟังและมีความสุขฟังและผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นจง

ทั่วไปมีแต่อวยพรอวยชัยให้คนเจริญก้าวหน้าฟังแล้วกับเพลงสตริงเรื่องราวมันผิดกันครับเช่นอยากโดนช้อนแกงอยากลงแทนไปลงโรงพยาบาลอยากคานไปงานบวชโอ้ยคนที่มีอายุฟังไม่ได้ครับช็อกตายและสาระประเด็นอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทำให้เกิดโทสะวิวาทหน้าสตโลขึ้นมาอีกทะเลาะกันอีกส่วนใหญ่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นก็เพลงสตริงมีคอนเสิร์ตที่ไหนตีกันทุกคราเพลงลูกทุ่งไม่พบไม่มีเลยทุกคนเต้นกันอย่างสวยงามและมีความสุขและอีกข้อหนึ่งนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดนะครับเพลงลูกทุ่งมีราชินีครับประจำเพลงก็คือคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ที่ร้องเพลงหลายบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงทุกเพลงให้ความสุขให้กำลังใจต่างๆทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วและราชาของเราก็มีครับคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญดังมากเลยครับในบทเพลงนั้นจึงได้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งดีกว่าเพลงสตริงอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งสำคัญไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาเปรียบเทียบว่าเพลงสตริงดีกว่าลูกทุ่งหรือว่ามีครับคุณมีราชาหรือเปล่าคุณมีราชินีเพลงหรือเปล่าไม่พบหลักฐานเลยเห็นไหมครับไม่สามารถที่จะตอบกล่าวบอกได้และอีกอย่างหนึ่งนั้นที่เวลาไปฟังเพลงลูกทุ่งน่ะหดหู่ส่วนใหญ่เนื้อความอกหักรักพลาดหมดโอกาสต่อสู้เอาไปเพ้อในเพลงไม่มีหรอกสู้ๆดีนู่นนี่นั่นนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะ

0: ครับผมขอนั่งยันนอนยันและยืนยันว่าเพลงลูกทุ่งดีกว่าสตริงครับขอบคุณครับ
1: ครับจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับได้มาพูดหักล้างแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงความวิบัติของภาษาเอ๊ะจริงหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเราต้องไปถามทางด้านฝ่ายค้านนะครับและนอกจากนี้นะครับยังบอกว่าเพลงลูกทุ่งเป็นต้นกำเนิดของเพลงต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในส่วนของเพลงลูกทุ่งมีราชาเพลงนะครับมีราชินีเพลงส่วนเพลงสตริงเอ๊ะไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะครับและในส่วนของความหมายเพลงนะครับสะท้อนถึงวิถีชีวิตอารมณ์ความเป็นอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าประเด็นเหล่านี้นะครับฝ่ายค้านจะหักล้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1เลยครับขอเรียนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนะคะคุณครูอุมาพรกังแฮนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นะคะได้ยินฝ่ายค้านบอกว่าเป็นภาษาวิบัติใช่ไหมคะแสดงว่าคุณนะคะยังอยู่ในยุคโบราณค่ะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดสมองค่ะอย่าอยู่ในโลกแห่งกลาครอบนะคะภาษาวิบัตินั้นคืออะไรคะอาจจะเป็นจุดขายก็ได้แล้วก็คุณเนี่ยไม่เข้าใจคำว่า language changeคืออะไรคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของภาษาให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเองค่ะให้คนทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะคะส่วนที่คุณบอกว่าเพลงมะลิงกิงกองมะลังกองแกงอะไรเนี่ยเป็นเพลงฮิตนะคะตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยค่ะเขาโคฟเวอร์มานะคะทุกคนเนี่ยชอบมากร้องเป็นทั้งประเทศค่ะอยากจะทราบว่ามีเพลงไหนบ้างคะที่ร้องเป็นทั้งประเทศนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเพลงทนค่ะเพลงทนเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะว่าเป็นเพลงไทยแรกเลยนะคะที่ติดอันดับชาร์ตนะคะในบิลบอร์ดโกลบอลนะคะชาร์ตอันดับเพลงยอดนิยมทั่วโลกเลยค่ะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ไทยนะคะอย่างเช่นพี่ตูนบอดี้สแลมเหมือนกันนะคะที่สามารถที่จะเป็นขวัญใจของประชาชนนะคะก้าวคนละก้าวสร้างแรงบันดาลใจนะคะวิ่งจากใต้สุดนะคะอำเภอเบตงแล้วก็ไปถึงเหนือสุดค่ะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะในเนื้อเพลงของพี่ตูนเนี่ยนะคะก็ยังมีเพลงของความเชื่อด้วยนะคะสร้างกำลังใจนั่นเองนะคะไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็การจัดคอนเสิร์ตค่ะสังเกตไหมคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยมีแต่เพลงสตริงล้วนๆเลยนะคะที่ไปยืนอยู่ไม่มีที่ยากขึ้นเลยนะคะส่วนเพลงสตรีมก็ฟังสบายๆแล้วคุณบอกว่ามีเพลงรักๆใคร่ๆใช่ไหมคะคุณไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเพลงลูกทุ่งก็เป็นสองแง่สองงามเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะพูดแค่นี้แหละค่ะสนับสนุนฝ่ายค้านนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับจากประเด็นนะครับของผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งนะครับคุณครูอุมาพรกังแฮนะครับได้ให้ข้อคิดเห็นว่าจริงๆแล้วจากที่ฝ่ายทีมลูกทุ่งนะครับบอกว่าความวิบัติของภาษาจะเกิดขึ้นนะครับถ้าร้องเพลงสตริงเขาก็บอกว่ามันเป็น language change คือการเปลี่ยนแปลงทางภาษานะครับกลับกลายเป็นจุดขายซะด้วยนะครับกลับกลายเป็นจุดขายและอีกอย่างก็ยังมีเพลงทนนะครับที่เป็นตัวอย่างท็อปชาร์ตของโลกใช่ไหมครับคือ Billboard Global นะครับและสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับของบุคคลหรือศิลปินตัวอย่างนะครับก็คือพี่ตูนนะครับเป็นขวัญใจของประชาชนเลยนะครับได้แต่งเพลงความเชื่อก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่สร้างกำลังใจนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในการจัดคอนเสิร์ตก็พบว่ามีแต่เพลงสตริงนะครับเขาบอกว่ามีแต่เพลงสตริงไม่ค่อยมีเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นนะครับของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองนะครับว่าจะมีอะไรมาหักล้างความคิดนี้ครับขอเรียนเชิญครับ
3: สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งชัดไหมครับได้ยินเสียงคนของลูกทุ่งชัดเจนไหมครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าการที่คุณกล่าวว่าลูกทุ่งนี่สองแง่สองงามมันเป็นการกล่าวลอยๆครับเพราะว่าคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่มีอะไรมาพูดเลยว่ามีเพลงอันไหนท่อนไหนที่กล่าวถึงสองแง่สองงามคุณต้องมีนะถ้ามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณลืมไปหรือยังครับว่าเสน่ห์ของลูกทุ่งเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์ขลังยินเสียงขลุ่ยดังพลิ้วมาชายทุ่งเด็กขี่หลังควายผ้าขาวม้าคาดพุงเนี่ยคาดพุงเหมือนผมเนี่ยใฝ่ฝันเรื่องรุ่งเป็นลูกทุ่งไทย สน่ห์ลูกทุ่งเย้ายวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอนุรักษ์เอาไว้เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหายเพราะพริ้งจับใจชั่วลูกชั่วหลานไอ้คำว่าชั่วลูกชั่วหลานนี่แหละมันมีมาตั้งแต่สมัยอดีตปัจจุบันแล้วก็ยังอนาคตต่อไปนะครับทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมากแค่ไหนเราเป็นคนไทยเกิดมาก็พูดภาษาไทยใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทางการหรือระดับปากเพลงลูกทุ่งเนี่ยสื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแล้วก็อารมณ์เพลงมีเพลงสตริงเพลงไหนไหมครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมวบ้านผมไม่มีมีเพลงสตริงเพลงไหนไหมมีเนื้อหาสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของภาคต่างๆทั้ง4ภาคมีเพลงสตริงเพลงไหนไหมที่สะท้อนให้ข้อคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยซึ่งแสดงถึงรากเหง้าของความเป็นไทยใจผมเนี่ยเป็นไทย 100% ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยมันมีข้อดีอย่างประการแรกมันส่งเสริมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทยนะครับภาษาไทยเนี่ยอันจริงๆถ้ามีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมันก็ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งถ้อยคำแล้วก็ภาษาตัวเพลงลูกทุ่งเองนี่แหละที่เป็นตัวบ่งบอกว่าภาษาไทยมีการสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็ยังใช้กันอยู่เรื่อยๆแต่เพลงสตริงเนี่ยนำทั้งคำภาษาต่างประเทศมาใช้ปะปนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาผมไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นสิ่งที่แย่แต่ผมกำลังมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยมันทำให้เอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งหรือภาษาไทยเนี่ยเปลี่ยนไปรากเหง้าของความเป็นไทยเราแล้วเรามีเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นตัวสื่อกลางในการสื่อภาษาไทยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นคนไทยลูกทุ่งยังไงก็ยังดีกว่าสตริงเราเป็นไทยอย่าตามแต่ฝรั่งของไทยแท้จีรังแต่นานเนิ่นเพลงลูกทุ่งนี่สิฟังเพลิดเพลินขอเรียนเชิญทุกท่านฟังเพลงลูกทุ่งไทยนะครับมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยปรากฏครั้งแรกในภาพยนตร์สร้างโดยบริษัทภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มนะครับเมื่อพุทธศักราช2481โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้แต่งเพลงด้วยเห็นไหมครับว่าลูกทุ่งมีมาเนิ่นนานก่อนสตริงอย่างแน่นอนและลูกทุ่งเนี่ยยังฝังลึกกับคนไทยมาตั้งแต่นานผมขอยกตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือสปท.สปท.เนี่ยมีการจัดประกวดให้นักเรียนนะครับได้แสดงความสามารถเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งโดยการจัดประกวดเพลงลูกทุ่งประเภทกอและประเภทขอนะครับตามภาคต่างๆจัดแข่งตั้งแต่ระดับเขตระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยของเรานี่แหละที่จะเติบโตไปเป็นนักร้องของชาติและก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันว่าลูกทุ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์ไทยส่งเสริมความเป็นไทยและดีกว่าสตริงอย่างแน่นอนครับ
1: ครับจากที่เรานะครับได้ฟังบทเพลงเพราะๆไปนะครับอาจจะเป็นเนื้อเพลงนะครับแต่ผมอยากจะใส่ให้นิดนึงนะครับเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลั่งยินเสียงคลุยดังเอ๊ะจากที่คุณชลภัทรคงกำเนิดนะครับได้ให้ข้อคิดประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับบทเพลงลูกทุ่งนะครับเขาบอกเลยคีย์เวิร์ดสำคัญคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือ identity ครับ identity คืออะไรเอกลักษณ์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าบทเพลงลูกทุ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับจากคำกล่าวของเขานะครับถึงความเป็นไทยแสดงถึงรากเงานะครับและยังพูดถึงข้อดีของบทเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยนะครับภาษาไทยมีการถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ดูได้จากบทเพลงลูกทุ่งนะครับและที่บอกว่า language change นะครับการเปลี่ยนแปลงทางภาษานะครับก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่เชิงลบนะครับของเพลงสตริงนะครับของเพลงสตริงและบทสรุปสุดท้ายที่ผู้สนับสนุนคนที่สองนะครับของฝ่ายเสนอนะครับได้กล่าวไว้ก็คือเพลงลูกทุ่งนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับไม่เช่นนั้นเขาจะจัดประกวดการแข่งขันเพลงลูกทุ่งหรอครับประเด็นนี้ฝ่ายค้านจะตอบคำถามนี้ได้อย่างไรและจะมีประเด็นหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2มาหักล้างประเด็นนี้กันเลยครับขอเรียนเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณภาผ่ำวนค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะที่ว่าเพลงลูกทุ่งนะคะไม่มีเพลง2แง่2งามมีแน่นอนค่ะอย่างเช่นน้องสาวดูหมาให้พี่ด้วยอย่าให้หมามันกัดค่ะแล้วเขาก็เว้นวรรคไว้ทำไมคะผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยเมื่อได้ยินประโยคนี้คิดอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องนั้นแน่นอนค่ะหรือว่าการใช้คำอุทานค่ะในเพลงของคุณจุคันขานะคะเขาก็จะใช้คำอุทานที่ไม่เหมาะสมในเพลงค่ะหรือว่าจะเป็นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะหรือการใช้คำภาษาถิ่นค่ะซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะมีคำที่ใช้ในภาษาถิ่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นใต้นะคะอย่างเช่นไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่นุ้ยขออภัยในเสียงของดิฉันด้วยนะคะดิฉันพยายามเต็มที่แล้วค่ะซึ่งภาคอื่นเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ทราบว่าไข่นุ้ยไข่นุ้ยคืออะไรไข่ของคนชื่อนุ้ยหรือเปล่าไม่ทราบได้ค่ะต้องเป็นคนในเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่ได้ฟังนะคะได้รับรู้หรือว่าได้รับทราบซึ่งถ้าคุณเป็นคนภาคอื่นที่ได้ฟังนะคะแน่นอนคุณจะต้องไปสืบหาข้อมูลมาค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณไปสืบหาข้อมูลไปแปลภาษามาแน่นอนค่ะอรรถรสในการรับฟังนะคะก็ย่อมลดลงไปนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะยังมีการใช้เพลงสตริงเนี่ยแน่นอนค่ะมีทำนองที่หลากหลายนะคะไม่เหมือนกับเพลงลูกทุ่งนะคะซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมมีเครื่องดนตรีของเขานะคะแต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพวกศิลปินลูกทุ่งต่างๆนะคะมีการนำเครื่องดนตรีนะคะของเพลงสตริงไม่ว่าจะเป็นโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมาประกอบใช้เพื่ออะไรคะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตศิลปินค่ะไม่ได้เพราะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับลูกทุ่งไม่ได้รักในเพลงลูกทุ่งจริงๆนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการใช้คุณค่าทางด้านภาษานะคะในเพลงสตริงเนี่ยก็มีการใช้ภาษานะคะมีการใช้วาทศิลป์ภาพพจน์โวหารนะคะอย่างเช่นเพลงหัวใจกระดาษค่ะเธอหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวเขามีการเปรียบเทียบหัวใจของผู้หญิงที่โรเลค่ะไม่รู้จักพอนะคะในเรื่องของความรักว่าเป็นเหมือนกระดาษที่เบาบางค่ะลอยไปตามสายลมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหันมาฟังเพลงสตริงเหมือนพวกเราสิคะตัวอย่างเช่นลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะเป็นตัวแทนศิลปินไทยนะคะที่ได้ไปโกอินเตอร์ในต่างประเทศค่ะหรือว่าจากการจัดในคอนเสิร์ตการจับประกวดนะคะวงดนตรีต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆก็จะเห็นได้ว่าเขาได้นำเพลงสตริงนะคะมาใช้มักจะไม่ค่อยมีเพลงที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะคะยกเว้นที่เป็นเวทีเฉพาะนะคะในเพลงลูกทุ่งนั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับจากที่ได้รับฟังผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2นะครับคุณครูพรณภาผ่ำวนนะครับได้เสนอแนวคิดความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับบทเพลงสตริงไปนะครับจะเห็นว่าได้มีข้อโต้แย้งครับที่บอกว่าเอ๊ะเพลงลูกทุ่งนะครับก็มีเพลง2แง่2งามนะครับเช่นน้องจ๋าดูหมาให้พี่ด้วยอย่าให้หมากัดจุดๆๆนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจครับและมีบทเพลงของศิลปินบางท่านนะครับอย่างเช่นคุณจุคันขานะครับไม่ทราบว่าเป็นใครเช่นเดียวกันนะครับศิลปินลูกทุ่งต่างๆนะครับก็ยังมีการนำเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีของเพลงสตริงนะครับเข้าไปประกอบในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งนะครับจะแก้ประเด็นแนวคิดนี้ว่าอย่างไรดีเดี๋ยวเราลองมาถึงช่วงสรุปท้ายกันแล้วนะครับขอเริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายค้านกันก่อนเลยนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับขอเรียนเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกหนึ่งรอบนะคะในรอบสุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะมาขอยืนยันนั่งยันและนอนยันตีลังกายันเลยค่ะว่าเพลงสตริงนั้นนะคะแน่กว่าเพลงลูกทุ่งแน่นอนนะคะเพลงสตริงนั้นนะคะนอกจากจะได้รับความนิยมเพราะว่า1ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะไม่ต้องไปค้นหาพจนานุกรมโหเปิดเล่มหนาเต๋อเลยค่ะเอ๊ความหมายว่าอุราแปลว่าอะไรความหมายนี้แปลว่าอะไรนะเห็นไหมคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทุกเพศทุกวัยเข้าใจถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งนั้นโอ้โหมีตำนานมาเก่าแก่เพลงสตริงคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีต้นกำเนิดมาจากอะไรเพลงสตริงนั้นนะคะมีต้นกำเนิดมาจากวง R&B นะคะซึ่งมีการขับร้องกันนะคะแล้วก็มีการนำมานะคะในช่วงของ การทำรบสงครามกันนะคะระหว่างที่ทหารอเมริกานะคะเข้ามาในประเทศไทยก็ได้มีการนำแนวเพลงต่างๆนะคะเพลงคันทรีเพลงอะไรต่างๆเข้ามาในประเทศไทยในปี2500นะคะก็มีการนำเพลงมาเห็นไหมคะว่าเพลงสตริงนั้นก็มีมาเนิ่นนานคู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนอกจากจะมีพี่ตูนบอดี้สแลมอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเพราะว่าเด็กๆสมัยใหม่นะคะก็จะรู้จักแต่ถ้าเกิดย้อนลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวง The Impossible โอ้โหพอกล่าวถึงมาแล้วนี่ต้องลุกขึ้นเต้นยกย้ายกันใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นพี่อัศนีวสันต์นี่เห็นไหมคะหรือว่าจะเป็นขยับขึ้นมาหน่อยวงไมโครนี่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชอบไม่ใช่ว่าเพลงสตริงจะเป็นที่นิยมเฉพาะวัยรุ่นอย่างเดียวนะเห็นไหมคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้โหรู้จักกันแน่นอนเลยนะคะนะคะนอกจากนี้ยังมีใครอีกที่ประสบความสำเร็จในยุคของเพลงสตริงคุณคริสติน่าอากิล่านี่โอ้โหพี่ติ๊กชิโร่แน่จ้าดังจ้าดังจ้าดังนะเห็นไหมคะโอ้โหเฮ้ฮ่าโอ้โหเป็นคะมันเร้าใจมันร็อกดนตรีเนี่ยโอ้โหมันร็อกเร้าใจเห็นไหมคะมีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เป็นแนวเดิมๆซ้ำๆเดิมๆช่วงทำนองเดิมๆฟังแล้วก็จะหลับหรือมีใครอีกพี่โจอีบอยเลยนี่เลยนะคะขาแรปขาโยนะคะหรือว่าขวัญใจวัยรุ่นนะคะรวมทั้งพี่ทาทะยังนี่คุณทาทะยังได้ไปโกอินเตอร์ใช่ไหมคะดูมดูมดูมดูมเห็นไหมคะศิลปินของเรานะคะที่เป็นรูป เพลงสตริงนะคะได้มีการโกอินเตอร์นะคะนำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไม่ใช่ว่าเราจะลืมว่าเราเป็นใครเราก็เป็นคนไทยที่ร้องเพลงสตริงนำไปสู่สากลได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเพลงสตริงจริงแท้ไม่แพ้หรอกอยากจะบอกว่ามีดีที่ศึกษาทั้งแนวเพลงครื้นเครงชีวาย่อมดีกว่าเพลงลูกทุ่งมุ่งโบราณเข้าถึงง่ายโดนใจในวัยรุ่นอยากให้คุณเปิดโลกใหม่ได้กล่าวขานเพลงแร็ปร็อกป๊อปแจ๊สช่างตะการได้ก้าวผ่านมายุคใหม่ให้เท่าทันเพลงสตริงโด่งดังไกลไปทั่วทิศสร้างผลงานสุดฮิตคนสุขสันต์มาฟังเพลงลูกทุ่งทำไมกันหันมาฟังเพลงสตริงมันยิ่งกว่าเอ้ยขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโอ้โหวาทะนี่สุดยอดมากๆนะครับอารมณ์คมคายเฉียบลึกจริงๆนะครับสำหรับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านนะครับได้มากล่าวสรุปนะครับพอที่จะจับประเด็นได้ว่าเพลงสตริงจริงๆแล้วก็มีต้นกำเนิดนะครับมาจากแนวเพลง R&B นะครับซึ่งมีมาเนิ่นนานแล้วนะครับมีมาเนิ่นนานคู่กับคนไทยนะครับมีมาช้านานแล้วแล้วก็มีตัวอย่างศิลปินนะครับที่ประสบความสำเร็จหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสติน่าพิติชิโร่นะครับพี่โจอี้บอยพี่ทาทะยังและหลายๆคนที่หัวหน้าทีมฝ่ายค้านได้กล่าวมานะครับและทิ้งท้ายประโยคเด็ดที่ว่าเราเป็นคนไทยที่ร้องเพลงสตริงก็สามารถนำไปสู่สากลได้และปิดท้ายด้วยบทกลอนอันไพเราะสนหูว่าแต่หัวหน้าฝ่ายเสนอจะว่าอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวเราไปฟังจากหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอกันเลยครับขอเรียนเชิญคุณธีรพลครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีท่านฝ่ายค้านที่น่ารักอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าจะมาตีลังกายืนยันนั้นระวังด้วยนะครับกลัวว่าจะพิกลพิการหรือว่าวิกลจริตไปเสียก่อนนะครับจากยัตติที่บอกว่าลูกทุ่งกับสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันกระผมขอแปลยัตติย้ำให้ท่านฟังอีกรอบนึงว่าเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตสังคมไทยอุดมคติและวัฒนธรรมย่อมแน่จริงกว่าบทเพลงที่มักจะได้รับความนิยมเพียงช่วงเวลาสั้นๆอย่างเพลงสตริงของท่านแน่นอนครับเรามาดูกันว่าจากที่ท่านนำเสนอข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นท่านบอกว่ายุค70 80 90เพลงสตริงยังได้รับการนิยมอยู่มากแต่ความจริงแล้วปัจจุบันเพลงสตริงอาจจะเลื่อนหายไปได้รับความนิยมก็เพราะว่ามีการนำเอาเพลงลูกทุ่งมาฟีเจอริงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าความเป็นคุณค่าของเพลงสตริงใครบอกครับท่านหลักฐานอยู่ไหนท่านเอ่ยขึ้นมาเองหรือเปล่าครับการที่พวกท่านบอกว่าเข้าถึงได้ง่ายจาก TikTok ท่านเอาสถิติมาจากไหนครับไม่เห็นจะมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเลยครับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ท่านบอกว่า language change การเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว

0: ราสร้างสรรค์คำว่ามะลิงกิ้งกองของท่านเปลี่ยนแปลงออกมาแล้วแปลความหมายได้ว่าอย่างไรครับมีสาระหรือเปล่าถ้าแบบนี้เราไม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษาแน่นอนครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าเพลงน้องสาวดูหมาให้พี่ด้วยขอให้หมากัดจุดๆอันนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งถ้าเราไม่มีคำลักษณะแบบนี้มันจะมีเสน่ห์มีความสนุกได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าไม่ใช่ความทะลึ่งนะครับและก็ท่านบอกว่ามีการนำเครื่องดนตรีมาใช้ในการทำให้เพลงลูกทุ่งอยู่รอดหรือว่าให้ศิลปินอยู่รอดนั้นอันนั้นท่านเข้าใจคำว่านวัตกรรมหรือเปล่าครับการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งนั้นทำให้เพลงลูกทุ่งมีความสนุกครื้นเครงเข้าไปอีกท่านกำลังหลงประเด็นอยู่หรือเปล่าและก็ขอฝากของขวัญไปยังท่านฝ่ายค้านนะครับ3ลอในวันนี้นะครับให้นำกลับบ้านด้วยนะครับรอตัวที่1เลอะเลือนข้อมูลที่ท่านนำเสนอมานั้นช่างฟั่นเฟือนสั้นเหลือเกินแล้วก็จับประเด็นสำคัญอะไรไม่ได้เลยรอตัวที่2ลุ่มหลงท่านกำลังมัวเมาอยู่กับเพลงสตริงที่ได้รับความนิยมแค่ช่วงเวลาสั้นๆของท่านโดยไม่ลืมหูลืมตาอ้าปากแล้วก็เปิดโลกกระทัดรับความจริงแน่แท้ของเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็รอตัวที่3ครับเลื่อนลอยจากข้อมูลที่ท่านนำเสนอมาทั้งหมดนั้นไม่แน่นอนไม่คงที่และก็ไม่มีหลักฐานเอาซะเลยครับมาดูข้อมูลของฝ่ายเสนอบ้างดีกว่าจากที่พวกผมได้นำเสนอไปนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าความนิยมที่ท่านได้ทราบไปแล้วรวมถึงเพลงลูกทุ่งได้สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นผ่านเนื้อร้องไม่ว่าจะเป็นภาษาสำเนียงและก็ความไพเราะนะครับเพลงลูกทุ่งในฐานะเสาหลักของวงการเพลงไทยถึงแม้ว่าจะมีเพลงแขนงอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ยังมีการนำเพลงลูกทุ่งไปฟีเจอริ่งหรือว่านำไปบวกเพื่อสร้างความสนุกสนานและก็เสน่ห์นั่นเองเรามีราชินีและก็ราชาของเพลงลูกทุ่งไม่ทราบว่าท่านมีราชาหรือว่าราชินีของเพลงสตริงอย่างคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าท่านสุรพงษ์สมบัติเจริญหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวยืนยันได้แล้วว่านี่คือความเป็นอมตะของเพลงลูกทุ่งที่ยังตราตรึงในหัวใจของคนไทยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านลองคิดตามนะครับต้นไม้ทุกต้นส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ล้วนกำเนิดเกิดขึ้นจากแผ่นดินถิ่นอาศัยเติบโตมั่นคงและงดงามเช่นเดียวกับเพลงลูกทุ่งครับบทเพลงที่สะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมก่อเกิดและแตกแขนงเป็นเพลงสาขาอื่นๆมากมายฉะนั้นแล้วความแน่ที่แท้จริงก็คือคุณค่าแห่งบทเพลงลูกทุ่งบทเพลงที่จะถูกบันทึกความไพเราะไว้ในจิตใจของเราทุกคนตลอดไปลูกทุ่งกับสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันคำตอบอยู่ในนั้นมันชัดเจนทุกอย่างแล้วครับขอบคุณครับ
1: ถือว่าใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากจริงๆนะครับสำหรับหัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับใช้เวลาเป๊ะๆ เลยนะครับจะเห็นว่าจากที่หัวหน้าฝ่ายเสนอนะครับได้กล่าวมานะครับก็ยังเน้นย้ำคำเดิมครับเพลงลูกทุ่งนะครับเป็นบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับสะท้อนถึงวิถีชีวิตสังคมไทยนะครับแต่ในที่นี้อย่างไรก็ดีทั้งบทเพลงลูกทุ่งก็ดีบทเพลงสตริงก็ดีเช่นกันนะครับแต่ผมนั้นตัดสินไม่ได้ครับคนที่จะต้องเป็นคนตัดสินนะครับนั่นก็คือท่านคณะกรรมการของเรานั่นเองนะครับขอเริ่มต้นนะครับที่ท่านประธานการโต้วาทีเลยครับท่านคุณครูวนิดาหวนวงครับขอเรียนเชิญครับ
2: ได้ฟังทั้งฝ่ายเสนอและก็ฝ่ายค้านนะพยายามที่จะหาเหตุผลมาหักล้างกันนะคะแล้วก็หาบทกลอนนะคะบทกลอนแล้วก็ยกตัวอย่างมามากมายนะคะขอให้คะแนนฝ่ายเสนอ99คะแนนและฝ่ายค้าน98คะแนนค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือหน่อยครับครับกรรมการท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคุณครูออนอนงสุสาครครับ
3: ค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะก็ฝ่ายเสนอนะคะแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะจะพูดในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะทั้งสองทีมนั้นบุคลิกภาพดูดีมากนะคะการใช้น้ำเสียงภาษานะคะอักขระชัดเจนค่ะค่ะก็ขอตัดสินนะคะให้ฝ่ายเสนอนะคะ99คะแนนแล้วก็ฝ่ายค้านอยู่ที่98คะแนนค่ะ
1: โอ้โหเฉียดฉิวไปนิดเดียวเองครับต่างกันแค่เพียง1คะแนนและท่านกรรมการท่านสุดท้ายล่ะครับท่านคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมว่าอย่างไรครับ
4: ก็เห็นด้วยกับท่านคณะกรรมการทั้ง2ท่านนะครับก็จะให้คะแนนนะครับฝ่าย

0: เสนอนะครับ98คะแนนครับและฝ่ายค้านนะครับ97คะแนนครับ
1: เยี่ยมเลยนะครับปรบมือหน่อยครับครับจากที่เราได้ฟังเนี่ยครับคะแนนจากคณะกรรมการนะครับเราพบว่าคะแนนของฝ่ายเสนอนะครับซึ่งมีผลรวมนะครับมากกว่าทีมฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่ายัตติที่ว่าลูกทุ่งนะครับหรือสตริงอะไรแน่จริงกว่ากันนะครับก็จะเห็นว่าทีมที่เป็นผู้ชนะนั่นก็คือทีมฝ่ายเสนอนั่นเองนะครับ
2: ขอเสียงปรบมือด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางหลังจากได้ดูตัวอย่างการโต้วาทีไปแล้วก็ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับโดยเฉพาะปลายทางสามารถนำแนวทางจากการดูวิดีโอเนี่ยนะครับไปปรับใช้ในการโต้วาทีได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากดูวิดีโอการโต้วาทีเสร็จแล้วนะครับการทำใบงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับใบงานในชั่วโมงนี้ให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับต้นทางและปลายทางนะครับโดยให้ทำใบงานที่9การโต้วาทีวงเล็บ2นะครับโดยจะต้องเขียนสรุปประโยชน์ประสบการณ์และก็ข้อเสนอแนะที่ได้จากการโต้วาทีนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานและชุดกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อทำเป็นการบ้านนะครับเห็นไหมครับว่าหัวข้อของใบงานของนักเรียนก็จะมีประโยชน์จากการโต้วาทีประสบการณ์จากการโต้วาทีแล้วก็ข้อเสนอแนะจากการโต้วาทีนะครับเมื่อปลายทางจัดโต้วาทีเสร็จแล้วก็ทำใบงานเพื่อสรุปประโยชน์และความรู้นะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราอย่างที่ทราบเราโต้วาทีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันด้วยการตอบคำถามดังนี้การโต้วาทีมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีไหมลูกใครตอบได้บ้างทันชนกทันชนกลองบอกเพื่อนๆสิครับว่าการโต้วาทีมีความสำคัญอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างกันได้โต้แย้งสนทนากัน
3: จะได้ฝึกความมีเหตุผลไปในตัวด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ฝึกการใช้เหตุผลใช่ไหมในการโต้แย้งโต้แย้งด้วยอารมณ์อย่างเดียวดีไหมลูก
3: ไม่ดี
2: ต้องมีเหตุผลปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นการโต้วาทีก็จะมีความสำคัญดังนี้เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นต่างได้นำเสนอเหตุผลของตนเองของฝ่ายตนเองนะครับต่อมาสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วของภาคเรียนที่1 นะครับก็คือเรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าลืมนะครับว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยด้วยนะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างใบความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกอ่านหนังสือแล้วก็มารยาทในการอ่านแล้วก็ใบงานการเขียนบันทึกการอ่านตามความสนใจนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโต้วาทีนะครับอย่าลืมนะครับว่าปลายทางสามารถบริหารจัดการเวลาโต้วาทีนอกเวลาได้นะครับอาจจะเป็นช่วงพักกลางวันหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นเดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
1: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
1: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่เอ๊ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย